0: hope we're writing some down. All right. So, let's start here in Bangkok. If we can have a volunteer to share some ideas, what you learned with Dr. Marty.
1: เชิญค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพท่านใดคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างจาก3เซสชั่นที่ผ่านมา
0: โอเคอาจารย
1: ์ดารัตค่ะ
2: We have discussed about the thing that nowadays the teacher have to change about our teaching. Long time ago, when we saw the student use like a computer or something that in the classroom, we feel that it's not like that they should. Study with teacher, like teacher center. But nowadays, everything is very convenient, and we should accept something that the student bring in the classroom. But we should tell them the limited how to use them in the classroom.
0: Mm. Thank you, Ajanta. I think that's a really good point because with the advancement of technology and that in our classrooms, makes it challenging for teachers who are used to the traditional sense of teaching. And I think what you're bringing up, the point of changes and accepting the change, because it's happening outside of classrooms too, and being able to use that to our advantage as teachers. I think that's a really good point. It's very, it's a good critical part of teaching, reflecting on what we can do better for our students. Thank you. How about in Hua Hin?
3: Hey, I think that I totally agree with Ajanta a lot about the teacher should like change their role to be like a facilitator and up to date what's going on in the real world. Moreover, in my opinion, multi-literacy focusing on technology sometimes because we can learn language from technology. And now technology becomes a part of teaching English. So I think that the teacher can use them like a social network, Facebook, or email like to be a tool to develop our students' English to communicate in the real world. For example, the language that they use in email or Facebook totally different in the textbook. So they have to learn some new vocabulary. And moreover, I think the environment around the world or the circumstance that happen in the real world affect how we teach and how we learn English. So let them open that world. I think that's my idea. Thank you.
0: Thank you, Ajahn. I think that's another very good point, bringing up the example of social media and how it's everywhere. Even us teachers use it, right, to communicate. And even DLF has a Facebook page. And you did bring up a good point in how the language is different. And actually, our students already know how to use that language. Even in Thai, there's translations of how to Facebook or tweet or SMS. And I think that's already evident, or it shows how the language is already changing and how we can use that to adapt to our language teaching. So thank you for that. How about in Narathiwat?
4: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
4: Yes, for me, the new thing that I have learned is multi-literacy, the word multi-literacy, because in the past, I think when we know how to use technology, it's just the skill. But from the seminar, we have to change our view that know how to use the technology wisely. It's going to you are have knowledge about that. You are literated.
0: Go ahead.
4: Sorry. And about also critical reading. we have to teach our students to think further, further than something that they have read or maybe just have teach them in the class. Yes, that's all. Thank you.
0: Yes, thank you. Very much so. Two very good points. With the technology comes the wisdom to use that technology, right? It's in front of us, but there's so much in front of us. How can we learn as teachers to use it wisely and therefore also teach our students to use it wisely and not just accept everything? And that ties into what you said, Ajahn, about critical reading, because critical reading is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, yes, important in the classroom.
1: ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูก็ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าภาษา

0: เนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่ อเว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าคลุมครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the worldซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยอีกหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ 5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking เราก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ5ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาระวังแผนนะคะเรามองดูว่าเทกซ์นี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
2: Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term.And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term. Because these are very related to multi-literacies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
0: ค่ะ จากสไลด์นี้นะคะ ก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาที่ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเชิญค่ะ
2: And also if you're not sure what it may mean you can discuss that too you don't have to know what's there you can just be really curious about it and start asking questions about the term because maybe you saw it it looks familiarOr maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
0: ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์term ไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ
2: It's much better on the slide than on the paper.

0: Let's share what the discussions are. Don't worry, we'll share them. I'll go through some of the ones that you're not sure about. So this time, let's start with Narapiwat this time. What are some of the teachers there discussing?
1: The word that I really I'm not sure about it, the transform and
0: transformed practice.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Together, right? Yeah.
0: Yes, they're together. Yes. Okay. Okay. Did you try to guess maybe what that might mean?
1: If I compare with the is it production that the student have to do after they have learned in the lesson?
0: Exactly. It's the application process. Actually, this is a good chance for me to explain those four different steps. This might look familiar to some of you, but this is actually an established four-step process in teaching. And it's something that you're all familiar with teaching. The literacy-based instruction starts with the situated practice, and that basically is the warm-up, right? That's called experiencing. The students are experiencing the topic, and they're still trying to test their language and experiment. And this doesn't really involve a lot of conscious reflection. That's situated practice. You're kind of getting into the situation, but just like a warm-up. And usually classes start with a warm-up, right? The lesson. Then that's followed by overt instruction. Overt meaning the teacher kind of takes over and asks a more focused question. And so that way, the students can kind of follow a path or direction. That's called conceptualizing. When you conceptualize, you think of the topic, but more focused. And that is when the teacher is there to help. And the teacher asks questions like, what is this person doing? Why is she doing it? Or what is this issue? Why is this issue important? That's called overt instruction, when you have specific questions about the topic. And then it's followed by critical framing. As you can see, the word critical we hear a lot about with multiliteracy, and framing, to frame. This is called analyzing. We are up to the part where we are putting something in a social context. We are trying to have students critically think about this topic. So now, besides the question, now it's bigger into the society. How is this important in the society? Or how is this not important? Or what is the impact? Okay, so this is framing and analyzing what's going on with the social context. And the last one is a transformed practice. So it's transformed and with practice because the students are practicing or applying. So this is when they are really using the language and also creating more language because, you know, they've been learning the language with you and with each other and also hopefully outside the classroom, that now they can apply the language they know and apply more of the knowledge that they understand into a transformation. So this is the part when a lot of things are born with the language. So those are the important things about literacy-based instruction. So I'm glad you brought that one up.
2: ค่ะสำหรับเทอมนะคะที่อยู่บนสไลด์นะคะที่เป็น literacy based instruction นะคะอาจารย์เชก็อธิบายว่าเริ่มจาก situated practice นะคะก็คือการวอร์มอัพนั่นเองนะคะ การนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้นักเรียนได้ experience นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่สิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะ topic ที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมหนึ่งก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่า topicประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกละฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เชบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะ into the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้ง conceptualizing นะคะลงไปจนถึง analyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะค่ะ
0: Thank you What how about intuition are there a term that you would like to discuss briefly or share any questions from the slide
3: I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. I think that
0: okay.
3: we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get like a cultural lens, open-minded or something like that.
0: Definitely, definitely. You said it correctly. I mean, There are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world, and we have to get along somehow.Right? And we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times, there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures, and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
2: ค่ะ ประเด็นที่ท่านอาจารย์วารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ Multi Literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
0: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about? Anyone? Ajahn? Miramon.
4: I quite interesting about inquiry focus because my school let my student to answer some question about ASEAN, but just

0: help student to find some direct website.
1: Mm.
0: So student got just early question. So they have to find anywhere else from the internet, something like that. So I think this is very important for students nowadays.
1: Definitely, definitely. Inquiry focus, inquire, research, find out. Students find out on your own, right? Because it gives them the autonomy and the independence to search for things and using their own skills and knowledge. Thank you. Very important.
2: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิรมนนะคะได้กล่าวถึงก็คือ inquiry focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปได้ไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ
1: Thank you So this is a question overall that I'm going to put up here but of course you can I hope you try to keepall the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're gonna have a brief exercise.And we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking.So we can show maybe briefly handout 1 and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is.So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video? So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video really trying to tell you, right? So from surface, what's happening to what's really happening? What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction,And then we have the critical framing, the deeper message. And then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's 2 videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up,The bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video.
2: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มีแฮนด์เอาท์นะคะโน้ตเทคกิ้งนะคะมีวิดีโออยู่2คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะใน

0: ที่นำเสนอ
1: นะคะค่ะ
2: Thank you
1: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะTwo clips
2: โอเ
1: คค่ะก็ทั้งสายทั้งสองคลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่สองเลยค่ะขอเสียง

0: Did everyone see the writing? Clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to talk, work with each other on the sheet.
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

0: กันนะคะที่จะสื่ออะไรๆที่ดีๆนะคะออกไปสู่สังคมซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้นะคะกับนักเรียนของอาจารย์ได้นะคะให้เขาลองทำวิดีโอดูค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube
1: Thank you So just a follow-up question In what ways was this current activity that you just did and that you can do with your students In what way was this multi-literacy the approach Let's think about that. So maybe we could talk with each other or just shout out an answer from any site, Bangkok, Hua Hin, or Narathiwat. How is this adopting a multi-literacies approach?
0: ค่ะ อาจารย์เชก็ถามว่า กิจกรรมอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ลองกลับไปดูว่ามันอยู่ในประเด็น multi-literacy ตรงไหนค่ะอาจารย์จะตอบเลยก็ได้นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5

0: ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: class that they'd like to belong to, really without me ever mentioning rules or routines.
1: And don't be mean. What's being mean? What kind of things?
2: Vicious.
1: Okay, so violent or vicious, calling somebody names.
2: Vandalism.
1: Okay.
0: And then at a later date, we'll come back to that and look at it in a bit more detail and then maybe share the things that are common to all of them and then bring them out one by one and then say, you know, if we want our class to be like this, how are we going to achieve it? So then to ask them questions about how we can get there, and then they form the basis for the rules.
3: And you want them involved in it because?
0: I want them to take ownership of it and also to see why we have them in the first place. So I think if they've been part of it, then they'll understand the reason, rather than me saying, this is what we're doing, and it's my choice.
4: Two weeks on, John checks how Andy's rules and routines are coming together.
0: Well done.
5: Three,
0: and two, and one. I'm ready. My first success star this morning is Monica. Monica, I've been watching, you've been listening so well. I'm going to put your name up here later. Three. And two. And one. Can we just put our pencils down this way? Sam, I've got a smiley face here which is on its way to you and Loretta.
3: You appear to be teaching effortlessly. But all the things that we talked about, I can see. You've just given a child a gold achievement star or a pair of children.
0: Yeah.
3: The football's there. Is it a job done in terms of managing their behaviour?
0: I always make a point of continually just doing the same thing and keep reinforcing it. And through the year, I'll maybe change things slightly, do things in a slightly different way, just to so they don't get bored with things. But, yeah, I'm quite happy with how it's working at the moment.
6: จากโรงเรียนประถมของอังกฤษนะฮะคือเขามีการตั้งกติกาเหมือนเป็นการตั้งกติกาในวันแรกของวันเปิดเรียนอ
7: ัน
6: น
7: ี้
6: สำคัญไหม
7: ครับกติกาของวันแรกของเด็กไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกติกาของเด็กฝรั่งตรงที่ว่าเด็กไทยเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะรู้กติกาอยู่แล้ว
6: อ้าวทำไมครับ
7: พ่อแม่สอนมาแล้วไงอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนนะต้องเชื่อฟังครูนะเนี่ยพ่อแม่สอนมาแล้ว
6: กติกาพื้นฐานเด็กมีอยู่แล้ว
7: เด็กมีอยู่แล้ว
6: แต่เรางั้นเราต้องมาตั้งกติกาเฉพาะในห้องเร
7: ีย
6: น
7: เฉพาะในห้องเรียนตั้ง
6: ต้องมีเหมือนกัน
7: ต้องมีเหมือนกันกว้างๆครับเพราะว่าเด็กมีความเคยชินจากที่บ้านมาเนี่ยไม่เหมือนกัน
6: เ
7: ราต้องพูดคุยกันว่าสำหรับการเรียนของเราตรงนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ
6: ครับคนตั้งกติกาเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครู
7: เรามีบ้าง
6: มั้ยฮะ
7: เรามีบ้าง
6: ครับ
7: เรามีชนิดที่ว่าเรามีของเรา
6: ครับ
7: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะถามเด็กว่าเขาต้องการกติกาอะไร
6: อ
7: ันนี้กติกาของเด็กมันจะหลากหลายจุกจิกก็ให้เขารวบรวมกันมาว่าเขาจะเอาอะไรบ้าง
6: อ๋อเหมือนกับให้เสนอมาแล้วเขาโหวตกันเองเลือกกันเองด้วยสำคัญยังไงฮะการที่ให้เด็กมีกติกาโดยตั้งมาเองแล้วก็เลือกกันเองครับ
7: เขาต้องรับผิดชอบไงฮะ
6: อ๋อ
7: ถ้าเขาตั้งอะไรมาเขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้น
6: ครับอีกอย่างนึงที่เห็นครูอังกฤษใช้แล้วก็ครูไทยก็น่าจะมีคือการใช้บัตรที่มันเป็นบัตรความดีงั้นจะให้ดาวหรือจะ
7: เด็กชอบมาก
6: เหรอฮะ
7: เด็กไทยชอบมาก
6: ได้ผลมากกับเด็กประถม
7: รางวัลเนี่ยอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: นะครับยังไงบ้างครับที่อาจารย์ได้ใช้หรือว่าที่เห็นประสบการณ์มา
7: พี่เป็นคนใช้เทคโนโลยีนะ
6: ยังไง
7: สมมติเด็กอะไรก็ทำความดีเนี่ยพ
6: ี
7: ่บอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ใบหนึ่งแต่มีรูปเขาอยู่ทำท่าแอคอาร์ตเขาก็จะทำบ่อยๆเพราะเขาจะได้ถ่ายรูปบ่อย
6: จะหลายท่าด้วย
7: แล้วก็เอาไปให้แม่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะเราได้ไม่ต้องทำอะไรมาก
6: ครับอ้าวการมีบัตรแล้วเขียนชื่อเด็กชายนั้นเด็กชายนี้ได้ทำ
7: ส่วนหนึ่งก็มี
6: มันความภูมิใจจะมากกว่าถ่ายรูปเฉยๆแล้วไปให้แม่ดูเป็นไฟล์หร
7: ืออันนี้ง่ายๆก่อนค่ะ
6: อ
7: ันนั้นถ้าเรามีสเต็ปเดียวเราก็หมดมุกเร็วใช่ไหมหมดมุกเร็ว
6: จริงๆอันนี้สำคัญต้องค่อยๆปูทีละขั้นต้องไม่เล่นมุกไม่ซ้ำๆเดี๋ยวเด็กเบื่อใช่ไหมโอ๊ยรูปฉันได้แล้วฉันไม่ต้องทำแล้วก็แสดงว่าการให้รางวัลคำชมก็ยังสำคัญกับเด็ก
7: สำคัญมันเป็นกลยุทธ
6: ์ครับอาจารย์ครับครูแต่ละท่านเนี่ยคงจะมีลีลาเฉพาะตัวในการที่จะตั้งกฎกติกาหรือว่าดึงให้เด็กมาสนใจอย่างครูอังกฤษเขาใช้ Give me 5นะครับเพราะ5นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็แต่ละนิ้วเหมือนเป็นกติกา5ข้อที่จะบอกให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจฟัง
7: ค่ะความจริงการใช้มือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดเลย
6: ครับ
7: แล้วดีที่สุดมันง่ายสำหรับครูที่จะออกแบบแต่ว่าครูก็ให้ความหมายของนิ้วแต่ละนิ้วเอาไปกำหนดพฤติกรรมเด็กใช่ไหมฮะการให้ความหมายพฤติกรรมเด็กเนี่ยเด็กเขาก็มีมือไงมันก็ง่ายด้วย
6: เขาจะนึกออก
7: เขาจะนึกออก
6: ข้อหนึ่งก็คือนิ้วโป้งจะหมายถึงกติกา

0: อันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เด็กจะจำได้
1: ครับนอกจากมือมีอย่างอื่นที่อาจารย์ใช้แล้วก
0: ็ที่พี่เคยใช้คือธง
1: ธงครับ
0: ธงเหลืองธงแดงธงเขียวธงขาวให้ระดับของความเข้มข้นของพฤติกรรมไว้ที่ธงนั้นแล้วก็เขียนไว้ที่ธงเลย
1: เขียนอะไรไว้ที่ธง
0: เขียนกติกาไว้ที่ธง
1: แล้วไงขึ้นมา
0: ชูขึ้นมาชูแล้วเราไม่ชูเองเราจะไปทำเองเราให้เด็กเป็นผู้ถือธงไว
1: ้ผู้คุ้มกฎ
0: ผู้คุ้มธงเรามอบอำนาจให้เด็กไป
1: เหรอฮะฮะหมายถึงว่าเด็กคนนั้นก็จะเหมือนคนที่คอยดู
0: คอยดูบางทีให้เป็นกลุ่มไงฮะสมมติเด็กถูกแบ่งเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้มีหน้าที่ดูแลธงสีขาวอย่างเงี้ยธงสีเขียวอย่างเงี้ย
1: งั้นใครทำผิดกติกาธงสีขาวเขาจะชู
0: เขาจะบันทึกพฤติกรรมเขาจะสรุปรวมพฤติกรรมมาอะไรมาพี่เคยใช้ธงนะเพราะธงมันทำง่าย
1: ครับรับธงไปสมมติว่าใครมีธงมาเยอะๆหลายๆสีผิดหลายๆกติกาหลายๆข้อเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็ถามคลาสว่าจะเอาไงดี
1: เราไม่เป็นคนฟันธง
0: เราไม่ตัดสินใจอะไรมากมายค่ะเราปรึกษาหารือเขาตลอดเด็กเพราะว่าเราเสียงเดียวเด็ก40
1: เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนบอกยังไงคนที่รับธงไปเยอะก็ต้องรับ
0: รับตามนั้น
1: รับสภาพ
0: เล่นตามกติกาเด็กถ้าเขาคุยกันเองเนี่ยมันง่ายกว่าเราไปออกคำสั่ง
1: โอ้จริง
0: แล้วเช่นเราใช้สติวิธี
1: ลงโทษที่มีมาที่เด็กเขาโหวตกันเขาเลือกกัน
0: พี่สอนภาษาอังกฤษนะถ้าสมมติว่าใครทำผิดกลุ่มไหนทำผิดมากๆเนี่ยกลุ่มนั้นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่จะไม่ให้เขาทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาอะเช่นไปวิ่งรอบสนามยังไม่เอามันไม่เกี่ยว
1: ไม่เป็นประโยชน์กับวิชาภาษาอังกฤษ
0: ใช่ไม่เกี่ยววิชาเราอ
1: ย่างนี้ต้องสอนพละก็อีกเรื่องนึง
0: ใช่พละเอาวิ่งไปเลย20 รอบ
1: ครับโอ้ฟังมาได้เคล็ดลับหลายอย่างเลยครับที่เพื่อนครูสามารถเอาไปใช้ได้โดยตรงแต่ถ้าอยากให้อาจารย์สรุปครับว่าในวันเปิดเทอมวันแรกการจะมาตั้งกฎกติกาในชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการต้องเตรียมมาเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือเรื่องนี้ครูพอจะเข้าคลาสเนี่ยครูต้องทำกันบ้านก่อน
1: ครับ
0: ก็คือต้องคิดก่อนว่ากฎกติกาจำเป็นสำหรับในชั้นเรียนจะมีอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเราไปถึงเนี่ยหลังจากเราสร้างสัมพันธ์อันดีกับเขาแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนประเด็นให้เด็กๆโดยถามปัญหาในชั้นเรียนเขาซะก่อน
1: ครับ
0: ถามปัญหาเสร็จแล้วพอเขาโยนปัญหาขึ้นมาเราก็ให้เขาหาทางแก
1: ้
0: พอเขาหาทางแก้ปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยเอามาเรียงลำดับเป็นกฎแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกันอะไรที่เกินไปเราก็เสนอให้เขาเอาออกซะบ้างอะไรที่น้อยไปเราก็ช่วยเติม
1: ครับแล้วจากนั้นระหว่างชั้นเรียนไปตลอดทั้งเทอมก็พยายามให้
0: มอบอำนาจให้เด็ก
1: ครับ
0: ติดตามกฎอันนั้นเรามีหน้าที่ควบคุมดูแลเท่านั้น
1: ครับ
0: ถอดจากบทที่ใช้อำนาจเป็นบทที่คอยควบคุมช่วยเหลือส่งเสริมเท่านั้นค่ะ
1: อันนี้สำคัญนะฮะ
0: สำคัญ
1: บทจากที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีอำนาจนี่ออกไป
0: ค่ะการที่เด็กได้แสดงออกอะไรต่างๆมานานเนี่ยมันจะทำให้เราตามเด็กทัน
1: งั้นช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะเกิดในชั้นเรียนมันก็จะ
0: น้อยลง
1: น้อยลงลดลงเราก็รู้จักเด็กมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนครูครับเมื่อฟังประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสอนมากว่า30 ปีนะฮะเราจัดการชั้นเรียนมาโดยตลอดถ้าอยากชมตอนก่อนหน้านี้หรือตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับขอบคุณครับ
0: ดีค่ะ
1: วันนี้เวลาของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนหมดแล้วครับพบกันในตอนหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์ที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณครูที่เคยสอนมามากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมามากกว่า30ปีนะครับทุกระดับชั้นเลยอนุบาลจนถึงม.6
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเด็ก

0: ที่มีปัญหาปรับตัวไม่ได้ปรับตัวกับเพื่อนๆกับห้องเรียนกับคุณครูกับโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เคยค่ะเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะล้มเหลวไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้มเหลวทางสังคมล้มเหลวในการเรียนเสร็จแล้วก็นำไปสู่การอนาคตที่ล้มเหลวได
0: ้
1: ถ้าเขาเกิดมีปัญหาแรงๆเนี่ยเขาจะต่อต้านการเรียนไปเลย
0: แต
1: ่ต่อต้านโรงเรียน
0: ครับแต่ถ้าคุณครูหรือโรงเรียนเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: ปัญหานี้แก้ได้ไหม
1: แก้ได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเด็กนักเรียนประถมที่อังกฤษคนหนึ่งครับชื่อโมเมดมีปัญหาการปรับตัวครับลองดูว่าจากตัวอย่างที่ห้องเรียนที่อังกฤษแล้วมาเทียบกับห้องเรียนไทยหรือว่าการจะช่วยเหลือเขาที่ห้องเรียนไทยจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
2: Thank you, Mohammed. What is the problem that is so bad that you feel that you need to hurt somebody? Stay here while I speak to Becca. Thank you.
3: Okay, and your son's in year six?
4: He is, yes.
3: And your son hasn't been here that long, has
4: no, he? No, he hasn't. We're quite a recent term.
3: Unfortunately, you've missed the deadline.
4: Okay.
3: For choosing schools. Mm-hmm. Your choices are going to be a little bit more limited than most.
4: Okay.
3: Because children have already been given their places in secondary.
4: Where we come from, we don't have a choice. It's you either go to that school and like it or lump it.
3: But what we don't want is Mohammed not to have a school in September.
4: Yeah.
5: Okay, guys, so what do we need to tell our reader in our opening paragraph? What do we need to tell our reader about, Jasmine?
6: Good about being a nurse.
5: Absolutely. What's good about being a nurse? That's the reasons we're going to give. So what's the first thing we're going to need to say now? Can someone give me some ideas about how... What's the matter, Siobhan?
6: Hooked me.
5: Okay. Mohammed, I'm giving you a warning now. You need to stop, all right? Our golden rule is that we listen. Okay? What we're trying to persuade them. Who can give me a fantastic idea? Fantastic. So I'm going to have a go. Are you... Bektash Mohammed. Mohammed, I've given you your warning, okay? And because you've carried on breaking the golden rule that we listen, I'm going to put a minute on the board for you, all right? You've lost a minute for breaking the golden rule that we listen. You're now not being kind and helpful. That's the second golden rule that you've broken. You need to go and sit at the timeout chair, please, so we can carry on with our learning. Mohammed, you need to go to the timeout chair now, please. Thank you. Okay, guys, so I was just with Isa. Isa, what was your idea for our opening sentence? Off you go.
0: เห็นพฤติกรรมของมูเมดห้องเรียนที่อังกฤษเหมือนพฤติกรรมเด็กไทยที่ปรับตัวไม่ได้ไหมครับ
1: มีส่วนที่คล้ายกันเพราะว่าเด็กก็จะคือเด็กทั่วโลกมันเป็นเด็กเหมือนกันหมดแล้ว
0: ค
1: ือมูฮัมหมัดนี่เขาจะมีปัญหาอยู่สองอย่างก็คือว่าสังเกตดูว่าตัวเขาจะโตแล้วเขาจะผิวดำเขาเป็นคนที่มาต่างชาติพันธ
0: ุ
1: ์ที่สังเกตนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นค่ะไม่มีแบบนั้นก็จะมีไปอีกแบบหนึ่งสังคมที่ต่างกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เราจะเป็นยังไงฮะปัญหาที่มีเด็กปรับตัวไม่ได้หรือที่หนักๆจะเป็นยังไง
1: ค่ะเด็กปรับตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กจะเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่สังคมกับผู้อื่นอย่างเงี้ย
0: จะไม่เหมือนมูฮัมหมัดที่อาจจะเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือว่าอยู่ในโรงเรียน
1: นั่นเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง
0: ก็มีแบบนี้เหมือนก
1: ัน ก็มีค่ะ
0: แต่ที่เงียบนี่จะหนักกว่า
1: เงียบเงียบคือเงียบเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปหาเพื่อนได้ยังไงไม่รู้จะเข้าไปหาครูยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกอาจจะถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แยกตัวอยู่คนเดียวมากจนเกินไปปรับตัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าดูสาเหตุของเด็กที่ปรับตัวหรือมีปัญหาในการปรับตัวนะครับอาจจะปรับตัวได้ช้าหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยสาเหตุจริงจะมีอยู่
1: หลากหลายมากแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กปรับตัวยากเนี่ยมีอยู่อย่างที่มองเห็นชัดๆตลอดมาทุกเคสที่มีคือเด็กมีความกลัวความวิตกกังวลมีความเครียดเด็กที่มีความเครียดจะปรับตัวช้ามากแล้วก็ปรับตัวไม่ได
0: ้ครับเขาเครียดเขากลัวเขาวิตกกังวลเรื่องอะไร
1: ทุกเรื่อง
0: อ๋อแล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย
1: ทุกอย่างมันรว
0: มแล้วครูจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างครับ
1: พอเรารู้ว่าเรามีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อน
0: เริ่มทำความรู้จักก่อน
1: รู้จักกับเราให้สนิทกับเราก่อนให้คุยได้ดูอย่างให้เขาไว้วางใจเราแล้วเวลาเราพาเขาไปถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจูงมือเขาไปเลย
0: ครับ
1: จูงมือเขาไปที่คลาสแล้วแนะนำให้เพื่อนรู้จักแล้วก็ให้เขาถามเราคุยแทนเขาคุยแทนเด็กเพราะเด็กจะไม่กล้าพูดเราคุยกับเพื่อนแทนเด็กยังไงสูงเหมือนใคร

0: างง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถามอะไรที่ทำให้เด็กตอบแล้วคำถามมันจะมีลบ
1: ครับเช่น
0: ว่าเขาอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ท้ายสิอะไรเนี่ยเด็กมันจะตูมเลยงั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือให้เด็กไปยืนหน้าชั้นเนี่ยก็ความกลัวก็จะมาละไม่ค่อยมั่นใจบางคนไม่กล้าเลยที่ไปยืนทำตัวไม่ถูกแต่ให้ครูเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มคำถามแทนเด็กที่มาใหม่ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็คุยแล้วกันในขณะที่คุยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาไงจับมือเขาไว
1: ้
0: โอบเอวเขาไว้โอบไหล่เขาไว้อะไรเนี่ยหันจับหันนั่นนู้นนี่ให้เขารู้สึกสบายๆในห้อง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วหาเพื่อนให้ทันที
1: หาเพื่อนให้ทันที
0: ค
1: ำว่าหาเพื่อนให้หาแบบไหนฮะ
0: ยกมือถามเลยใครอยากดูแลคนเพื่อนใหม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเลือกแต่ให้สมัครแต่ถ้าไม่มีใครสมัครเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่อ่อนโยนใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ย
1: มอบหมายหน้าที่นี้ให
0: ้
1: ครับเด็กนักเรียนที่ครูเคยสอนในชั้นประถมนะฮะมีปัญหาเหมือนโมฮัมเหม็ดที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องไปแกล้งเพื่อนแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ชั้นเรียนมีปัญหาแบบนี
0: ้
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: โดยปกตินะเด็กที่พี่เคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเพื่อนแต่เขาอยากเล่นด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กอยากแย่อยากเล่นอะไรตามวิสัยของเขา
1: คือสมาธิเขาไม่อยู่กับการสอนหรือคำพูดของครูละ
0: อ
1: ยากจะมาเล่นกับเพื่อน
0: บางทีก็อาจจะชอบคนนี้อยากเล่นกับคนนี้อยากแย่คนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งตีความผิดไงตีความผิดว่ามารบกวนเขาแย่งเขาตีความผิดมันนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเมื่อกี้ที่คุณครูในเทปอ่ะเขาจะว่ามาโมฮัมเหม็ดคนเดียวนะ
1: ใช่
0: หยุดนะหยุดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวครูจะลงโทษนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเกิดผล
1: ครับ
0: เพราะเราจะทำให้มันเป็นรู้สึกว่าตัวเขาแล้วถูกเพ่งเล็งมากเกินไป
1: แล้วมันมีตอนนึงด้วยที่เพื่อนหันมาคุยกับโมฮัมเหม็ดเองแล้วครูหันมาเห็นพอดีก็คือโมฮัมเหม็ดไปชวนก็มาดูโมฮัมเหม็ดอีกงั้นควรจะเป็นยังไง
0: ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนของพี่อย่างนี้เนี่ยพี่จะเรียกโมฮัมเหม็ดมายืนหน้าห้อง
1: เรียกมายืนหน้าห้องเลย
0: แล้วก็ให้โมฮัมเหม็ดคุยในกิจกรรมของเราไงเบนเขาออกจากตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมในเนื้อหาที่เรากำลังสอนนั่นแหละ
1: ครับคือดึงเข้ามาสู่เนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่แล้วก็กับเพื่อนๆซะเลย
0: ใช่เวลาเรียกเข้ามาละอย่าให้ท่าทีที่มีความกดดัน
1: ครับ
0: ครูว่าเธอน่าจะมาคุยเรื่องนี้กับครูนะกำลังคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะมันน่าจะเหมาะกับเธอที่เธอจะคุยนะ
1: อ๋อตอนเรียกไม่ใช่ว่าดุเธอทำผิด
0: ไม่ได้ดุไม่ได้ดุเรียกมา
1: เลย
0: เรียกมาเฉยๆเรียกมาเหมือนกับว่าเรามาเห็นเขาพอดีเราเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอยู
1: ่อ๋อไม่ใช่ว่าเธออย่าไปแกล้งเพื่อนเธอแกล้งเพื่อนเธอออกมาฉันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: พอเห็นเขาทำก็เรียก
0: บางทีเราทำเป็นไม่รู้ไงแต่ในกรณีที่เพื่อนฟ้องเนี่ยเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกเราพูดว่าไม่เป็นไรซะก่อนเนี่ยมันสร้างความเข้าใจได้ระหว่างเรากับโมฮัมเหม็ดแล้วก็เด็กด้วยไม่เป็นไรเด็กที่ฟ้องเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครูคงจัดการให้เพราะไม่เป็นไรครูรับรู้แล้วแต่ตัวเหม็ดก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังดึงเขาออกไปและเมื่อหมดตรงนั้นแล้วเราหาโอกาสอธิบายหาโอกาสอธิบายว่าการที่เราจะทำอย่างนี้กับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้นะเพื่อนชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดอะไรเงี้ยให้นึกถึงนะเวลาใครเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ว่าอธิบายทีหลังใช่ไหม
0: ทีหลัง
1: ไม่ใช่หยุดชั้นเรียนแล้วอธิบาย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: นี่ในตัวอย่างจะมีการเชิญผู้ปกครองมาคุยมาพบด้วยเมื่อไหร่ถึงควรจะเชิญผู้ปกครองหรือว่าจำเป็นไหมที่ควรเชิญผู้ปกครองไทยเนี่ยมาคุยเรื่องของลูกตัวเอง
0: โดยความยินยอมของเด็ก
1: อ๋อหมายถึงต้องถามเด็กก่อนนะ
0: ใช่ค่ะบอกปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันเองได้ไห
1: ม
0: ถ้าเราคุยกันเองแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ของเราหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องถึงพ่อแม่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราปรามไว้ด้วยซ้ำ
1: เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าถ้าเธอยังทำอีกหรือหนักขึ้นอีกคราวนี้
0: ต้องถึงมือพ่อแม่ละอะไรเงี้ยซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปตามพ่อแม่มาโรงเรียนเรื่องจากเขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงมากสำหรับเขา
1: หรือว่าเชิญหรือคุยแต่ไม่บอกให้เขารู้ใช้วิธีนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมเราไม่รู้ไง
1: จริง
0: วันนั้นเราคุยกันเราเด็กไม่รู้นะแต่กลับบ้านพ่อตีลูกเลยเด็กก็ไม่ไว้ใจเราอีกเลยเด็กโอ้โหนี่แอบไปคุยกันในชั้นเดือดร้อนเด็กก็จะตีตัวออกห่างกับเราง
1: ั้นถ้าคำแนะนำนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคุณครูในการทำหน้าที่นี้เมื่อมีเด็กมาแล้วปรับตัวไม่ได้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอาจจะทั้งลักษณะก้าวร้าวหรือแค่แกล้งเพื่อนนิดหน่อยต้องทำไงบ้างครับ
0: เราปรับมุมมองเราก่อน
1: ครับ
0: เราไม่มองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขามีปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเพียงแต่เรียกมาคุยแล้วก็หากิจกรรมที่เขาสามารถจะไปสร้างสัมพันธ์ดันดีกับเพื่อนได
1: ้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปอยู่กับเพื่อนหรือกลุ่มแต่งงานเสร็จแล้วจากนั้นก็คือ
0: ปล่อย
1: ปล่อย
0: ปล่อยแล้วเราลอบสังเกตเราสังเกตอยู่ห่างๆว่า มันราบรื่นดีไหม
1: ครับถ้าไม่ราบรื่นไปมีปัญหาในกลุ่มทะเลาะกันอีกปรับตัวไม่ได้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
0: เอามาใกล้เรา
1: เอา
0: เข้ามาใกล้เรา
1: คนนั้นกลับมาใกล้เรา
0: เอากลับมาใกล้ๆเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยเราต้องล้วงให้ลึกแหละ
1: ครับ
0: ถ้ามีปัญหาอันที่หนึ่งปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้ตามสเต็ปนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กคนนี้มีความซับซ้อนในบางเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือมากขึ้นแหละเราต้องล้วงลึกไปถึงว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเขามีพี่ที่รังแกเขาหรือเปล่า

0: เขาแล้วก็ลงปัญหาเขาลึกไปอีกถึงเรื่องทางบ้านอะไรแบบครอบครัว
1: มีค่ะมีค่ะ
0: ครับ
1: คือก็มีเด็กเข้ามาในห้องเรียนอย่างนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้ไม่แกล้งเพื่อนโดยตรง
0: ครับ
1: พี่ก็หาเพื่อนให้เข้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาก็คือว่าเขาจะโวยวายมากเวลาทำอะไรก็จะโวยวายมากกับเพื่อนแล้วจนแบบเพื่อนรำคาญโวยวายโวยไว้ก่อนโวยไว้ก่อนก็เรียกมาแล้วก็บอกเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเพื่อนรำคาญนะ
0: ครับ
1: เราเคยรำคาญอะไรบ้างไห
0: ม
1: เขาบอกเขาเคยรำคาญแม
0: ่
1: เรารู้แล้วแม่เป็นตัวสร้างพฤติกรรมให้ลูก
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆแทนแม่
0: แทนแม่
1: เราทำตัวแทนแม่เขาไงเพราะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเราทำตัวแทนแม่พูดกับเขาดีๆนุ่มๆว่าเป็นการอย่างนี้คุยเรื่องของเราให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหม่จนพอผลสอบมันออกแต่นี่พี่ใช้เวลาจัดการเด็กคนนี้นานมากพอผลสอบออกปุ๊บเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้ต่ำมากแม่มาเลยเราไม่ได้เชิญแม่มาว่าจะเอาลูกเราออกไปเลี้ยงหมู
0: ไปเลี้ยงหมู
1: ไปแรงเลยมากกันเนี่ยเห็นไหมว่าพฤติกรรมเด็กมีผลนะต่ออนาคตของเด็กแล้วเราก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องคะแนนดีขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าไม่ดีขึ้นจะอนุญาตให้ไปเลี้ยงหมู
0: โอ้ครูตอนนั้นเป็นครูต้องพูดแบบนี้กับพ่อแม่เลย
1: พูดพ่อแม่เลยบอกว่าคนนี้ต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ย
0: ยอม
1: จะยอมให้ไปเลี้ยงหมู
0: ครับ
1: พอเทอมต่อมาตั้งใจเรียนเลยมันกลัวไปเลี้ยง
0: จริงๆวิธีเลี้ยงหมูนี่เอาไปใช้อาจจะได้ผลเลยนะครับก็บอกไปเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นเลี้ยงหมูดีขึ้นเลยนะ
1: ดีขึ้นเนี่ยเขาตั้งใจขึ้นอะไรขึ้น
0: พฤติกรรมที่เขาเป็นมาตลอดนี่หายไหมฮะ
1: หายไปเพราะเข้ามาใกล้ชิดเราอยากดีให้เราเห็นไงอยากเป็นที่รักของเรา
0: ครับก็แก้ปัญหานี้ได
1: ้ได
0: ้โอ้ครูต้องเข้าไปจริงๆนะฮะ
1: เข้าไป
0: เข้าไปเอาใจใส
1: ่
0: รักเขาให้เขาจริงๆ
1: แต่ต้องมีกลยุทธ
0: ์มีกลยุทธ์ด้วย
1: ว่าเด็กแต่ละคนกลยุทธ์จะไม่เหมือนกัน
0: ครับการมีเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เพียงคนเดียวในชั้นเรียนอาจจะทำให้ชั้นเรียนของเพื่อนครูมีปัญหาไปเลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่ทีแรกอนาคตการศึกษาของเด็กคนนั้นก็อาจจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นประสบการณ์นำมาแบ่งปันเพื่อนครูถ้าสนใจดาวน์โหลดตอนอื่นๆได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอนในโรงเรียนมากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะเราจะเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกสำหรับเพื่อนครูหลายๆท่านครับก็คือเด็กเบื่อเรียนฮะเพราะอาการการเบื่อเนี่ยแสดงออกได้หลายอย่าง
1: หลายอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนครูมีปัญหาแบบนี้นะฮะคือเด็กเบื่อเรียนแล้วอาการแตกต่างกันไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามแล้วบางทีไอ้ทำให้แทบจะถอดใจจากการสอนได้ง่ายๆนะครับวันนี้จะลองดูวิธีการจัดการกันแต่ก่อนอื่นครับไปชมตัวอย่างห้องเรียนประถมที่ประเทศอังกฤษครับเชิญครับ
2: 3 2 1Teaching assistant Kat Hollinghurst is in at the deep end.
3: I need to go to the notes page.
2: She's in sole charge of a year 8 PSHE right. class.
3: Now, you should have all got those three facts down.
2: Kat's had experience of team teaching, but she's finding being on her own tough going.
4: At worst, I want to pull my hair out because they don't listen.
5: The majority of them are chatting, off task, unable to settle. Takes a long time to get just the starter done.
2: It looks like a classic case of demoralizing low-level disruption. So who better than behavior guru John Bailey to help out?

0: Chiltern Trinity in rural Somerset prides itself on its caring environment. Today, CAT's PSHE lesson will try to develop the pupils' listening skills.
1: Three.
0: In the starter, she wants students to speak and listen to each other.
1: I would like you to just be thinking of a topic that you can talk about for 1 minute. Okay? Any topic, nothing rude. So it might be a hobby, your favourite subject. Just be thinking about that while I'm taking the register.
2: They come into the room, you have an established routine, you ask them to get their planners and the materials that they need for the lesson. You do a countdown and they focus on you and do what you're saying. I think you're very good. No, you've got to hang on to this idea,
3: right, okay.
2: Because later on we'll be looking at some issues.
1: Five, four, three, two, one.
2: Always everyone works, very attention. Good.
1: Everyone paying attention? So you've got 1 minute for the first person to start talking and I will tell you when to stop and when you're going to switch over.
0: The lesson is following a familiar pattern. Cat's starter's gone well, but the behaviour is beginning to deteriorate.
1: Right, Kieran, know that, thank you. You need to go and sit in your seat.
0: It's 20 minutes in, and Kat's moving on to yet another listening activity.
1: Write down or draw the three most important facts or three ideas that you thought you heard your partner saying. Try and come up with at least five things that you think make a good listener.
2: He's seconds away from finding that you could either flick it across the room or, even better, you might get some ink out of it.
1: Right, Kieran. Kieran.
2: He's got an aeroplane.
3: Mm-hmm.
2: He's sort of doing some colouring in, isn't he?
3: Yeah.
2: This chap just had a really good idea, which is that if you make a really nifty aeroplane with a point on it, you might just be able to chuck it in your friend's ear. That'll be great. None of this behaviour is directed at you, is it?
3: No.
2: I guess we have to call it classically off-task behaviour.
3: Yeah.
2: Why do you think they're doing it?
3: Because they're bored.
2: They're bored, aren't they?
3: Yeah.
2: Let's just give ourselves a little bit of agony by watching a bit more of it.
1: I think some of you are quite off-task.
2: Don't underestimate these kids. When you were 12 or 13, what would you have done in that lesson?
3: I would have sat there and did it.
2: Would you?
3: Yeah.
2: Teachers.
3: I was quite good at school.
2: We've got to talk about lesson planning, haven't we?
3: Yeah.
2: I live. My guess is they've been doing stuff like this in school since they're about five.
3: Yeah.
2: There's nothing wrong with repeating what you do at primary school, especially once you've been poisoned by adolescent hormones. But it's got to have a few knobs on it. Otherwise, really, you're repeating stuff they've done already.
3: I think it's an experience thing. I'm not experienced enough to think, well, this activity isn't working, let's switch and do this.
2: OK, well, that's good, because that means you know the first answer right away. When the activity isn't working, you do switch or do something else. Absolutely bingo. The key to it, I think, it goes like this. You start lessons with objectives. What we are going to do, what we're going to learn. And the key test is, what are they going to know at the end of a lesson? Or be able to do at the end of a lesson they didn't do before. Once we've got the objectives, we know where we're going in the lesson. So then we've got four or five episodes, and I think with a group that age, you need four or five activities. Use your guts, you know, go with the force. Think of one of those boys who likes mucking around with pencils and say to yourself, if I was teaching him, what do I need to do to keep him engaged?
4: ดูจากปัญหาที่เกิดการแก้ปัญหาของคุณครูที่อังกฤษเนี่ยเอามาเทียบกับห้องเรียนไทยเป็นไงมีอะไรเหมือนแตกต่างกันที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างครับ
5: คือเด็กอะวัยกำลังสน
4: ก็ต้องอย่างเงี้ยถูก
5: แล้วอย่างเงี้ยต้องสน เป็นธรรมชาติ เขาสนเป็นสถานการณ์ก่อนที่ครูจะปรากฏกาย
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอย่างบ้านเราเนี่ยพอครูปรากฏกายปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งกันปุ๊บเข้าที่นั่งอะไร
4: แล้วก็นิ่งเงียบ
5: ใช่ไหมครับแต่ในสถานการณ์ที่เขาไม่หยุดก็มี
4: ครับ
5: ขายังคงทำอะไรของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู
4: ่ไม่เกรงใจกันเลยไง
5: แสดงว่าเขาไม่สนใจเรา
4: โอ้โหนี่เหมือนหาแฟนเขาไม่สนใจเราเราต้องทำไงดี
5: เราต้องมาดูตัวเราว่าทำยังไงถึงจะให้เขาสนใจเรา
4: เกิดจากอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจเราครับ
5: ความชินชาเจอกันทุกวันมาอีกแล้วแล้วก็เกิดจากการที่ไม่กระตือรือร้นว่าสิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆจนแบบเหมือนเดิมยังไงก็เหมือนเดิม
4: เรียกสรุปรวมได้ว่าครูสอนไม่สนุกได้ไหมงั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะ
5: ค่ะเราต้องวิเคราะห์ตัวสถานการณ์ก่อนแล้วว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังวุ่นวายอยู่นะวุ่นวายอยู่กับอะไร
4: ครับ
5: ถ้าเขากำลังเล่นกันแสดงว่าเขาก็ยังเล่นไงเราก็จะไม่มองว่าเด็กไม่ร่วมมือกับเราแสดงว่าสมาธิยังอยู่ตรงนั้น บางคนอาจจะกำลังคุยกันแสดงว่ากำลังมีสาระสำคัญเรื่องอย่างนี้ยังคุยกันไม่จบ ถ้าเป็นเด็กไทยก็จะมัวทำกันบ้านวิชาอื่นเพราะชั่วโมงต่อไปจะสอน
4: ต้องส่ง
5: อะไรเงี้ยจะเรียนจะอะไรเงี้ยนะคะ คือเรามองไปได้เรื่อยแต่วิเคราะห์สถานการณ์ไปให้ทั่วแล้วสรุปแล้วเนี่ยความอลเวงตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหน
4: จะแก้อะไรก่อนถ้ามันเห็นว่ามันเยอะไปหมดแล้วก็ยากไปหมด
5: อย่าไปกุมหัว
4: อย่ามารวมกัน
5: อย่าเอามารวมกันมองทีละจุดละจุดละจุดสมมติว่าเราเห็นเด็กกำลังคุยกัน
4: ครับ
5: แล้วเราก็บอกจุดที่คุยเลยว่าคุยให้เสร็จภายใน2นาทีนะคือให้โอกาสกัน
4: โอ้ใจกว้างมากเลยนะ
5: ภายใน2นาทีคุยให้เสร็จพอเราพูดแค่นั้นนะเด็กก็หยุดไปแล้ว2นาทีหยุดแล้ว30วินาที
4: ตกลงธุรกิจอะไรกันอยู่เธอครูให้2นาทีเธอคุยตกลง
5: ให้จบให้จบภายใน2นาทีนะแต่เมื่อกำลังเล่นกันอยู่ก็อ่ะเล่นให้เสร็จอีกนานมั้ยเนี่ยจะเล่นอีกนานมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มการคุยเนี่ยเป็นการบอกว่าเราดูเขาอยู่นะเด็กเนี่ยพอเขารู้ว่าเราดูเขาเนี่ยเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะระวังตัว
4: แล้ววิธีการที่เข้าไปให้บอกจุดประสงค์การสอนก่อนว่าวันนี้จะสอนอะไรแล้วสุดท้ายอยากจะให้ได้อะไรอะไรแบบนี
5: ้ก็ต้องบอกค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าจัดการแล้ว
4: ครับ
5: จัดการให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็คุยกันว่าเราสิ่งเราต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกันคืออะไร
4: ครับ
5: อย่าไปบอกให้เขาบรรลุแต่ตามลำพังเขาจะขี้เกียจทันที
4: ต้องบอกว่าเราใช่ไหม
5: ใช่เราต้องบรรลุเป้าหมาย
4: กับเด็กประถมต้องบอกเป้าหมายยังไง
5: บอกค่ะ
4: เหรอ
5: แต่ว่าเด็กประถมเนี่ยบอกเป้าหมายเนี่ยอย่าไปบอกทีเดียวจบ
4: ยังไงครับ
5: บอกสั้นๆอันหนูทำสองข้อนี้เสร็จ
4: ครับ
5: เอามาส่งครูก่อนตรวจไปแก้ไขไปเอาไปทำต่อตรงนี้นิดนึง
4: ค
5: ือเด็กก็บอกเป้าหมายไปทีละนิดละนิดเถิบไปเรื่อยๆเพราะเด็กเนี่ยพอบอกอ้าว20หน้าเด็กก็จบแล้ว ไม่เอาแล้ว
4: โอ้โหเยอะจังเลย
5: ไม่อยากทำแล้ว
4: ครับนี่ถ้ากลับมาถึงปัญหาเด็กเบื่อเรียนแล้วในชั้นเรียนถ้าครูควบคุมได้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็จะจบไปตลอดรอดฟังเรียนกันไปได้
5: ไม่แน่บางทีไม่จบ
4: เหรอฮะทำไมฮะ
5: ถ้ามันหลุดคำว่าหลุดหมายว่ากิจกรรมที่ครูจัดมาเนี่ยมันเร้าใจได้ระยะสั้น
4: ดึงความสนใจได้แป๊บเดียวอย่างเง
5: ี้
4: ยใช่งั้นต้องยังไงฮะ
5: ต้องวางแผนกิจกรรมไว้ให้เผื่อเผื่อในหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมต้องให้เด็กได้เคลื่อนไหววัยขนาดที่อยู่ใน VTR เนี่ยต้องเคลื่อนไหวและต้องทำอะไรด้วยตัวเองสมมติพี่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ไม่เคยบอกศัพท์เด็กสักคำแต่พี่จะเอาเด็กวางไว้เยอะไปหามาบางทีอาจจะไม่ให้ทำกิจกรรมที่ซ้ำกันถ้าเด็กซนมากๆเพราะว่าเด็กกิจกรรมที่ซ้ำกันเนี่ยมันไม่เร้ามันไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดกระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
4: อย่างผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้มีกิจกรรมสำรองไว้ใช
5: ่ไ
4: หมแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรม
5: เปลี่ยน
4: ครับแสดงว่าช่วงเวลาที่เด็กวัยนี้นะฮะ12-13จะสนใจเนี่ยเขาจะสนใจในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก
5: ใช
4: ่ควรจะมีกิจกรรม
5: ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้เด็กเขาเคลื่อนไหวไป
4: ครับ
5: แล้วไม่มีขีดจำกัดด้านเวลา
4: คำว่าเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวหมายถึงว่ากิจกรรมที่ต้องลุกเดินต้องขยับไม่ใช่อย่างนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางสติปัญญาเขาในการ
5: ได้วางแผนให้กับตัวเองว่าจะได้คำตอบนี้มาอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องไม่เชื่อว่าครูเท่านั้นคือผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
4: ครับโอ้นี่มุมมองครูต้องเปลี่ยนไปเลย
5: เปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยน
4: ปัญหาแบบนี้ที่เจอเด็กเบื่อเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ครูใหม่จะเจอไหมฮะ
5: เจอกันทั่วไปค่ะ
4: เหรอครับ
5: ครูที่อายุมากๆนี่ยิ่งน่าเบื่อ
4: โหจริงด้วยฮะ
5: หน้าเบื่อในบุคลิกภาพแล้ววิสัยทัศน์มุมมองของครู
4: บางทีครูใหม่ๆจะสดใส
5: แล้วก็ยังมีจริงเล้าใจมาก
4: กว่าผมเปลี่ยนคำถามใหม่ปัญหาเด็กเบื่อเรียนในส่วนใหญ่จะเกิดกับครูเก่าใช่ไหม
5: จะเกิดกับการจัดกิจกรรมที่มันไม่ทันสมัยเด็กรับไม่ได้แล้วก็มันน่าเบื่อซ้ำๆซักๆอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวัยของครู
4: ครูที่สอนมานานแล้วแต่ปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
5: อย่างนั้นน่ะแจ๋วเลยเพราะว่าครูที่สอนมานานแล้วน่ะจะมีประสบการณ์เยอะ
4: งั้นถ้าสรุปครับ

0: อยากให้อาจารย์แนะนำเพื่อนครูที่เจอต้องจัดการชั้นเรียนที่มันเบื่อหน้าเบื่อมากเด็กเบื่อจริงๆเบื่อเป็นกลุ่มหรือเบื่อทั้งชั้นก็ตามต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
1: ครูทำกันบ้านนะคะครูคิดซะก่อนครูคิดว่าชั้นนี้จะให้เกิดบรรลุเป้าหมายอะไรทำแผนอะไรเรียบร้อยตามกระบวนการนั่นแหละทำไปเถอะแต่เมื่อถึงชั้นเรียนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ต้องปรับไปตามที่เราคิดที่เด็กคิดหรือว่าโยนอำนาจการจัดการชั้นเรียนให้เด็กไปบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะพี่ทำบ่อยเลยเพราะว่าพอเราโยนให้เด็กไปจัดการกันเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้ตั้งเยอะ
0: คำว่าน่าทึ่งคือเห็นศักยภาพของเด็ก
1: ใช่ศักยภาพมันออกมาในเรานึกไม่ถึงนะ
0: หมายถึงว่าเราบอกจุดประสงค
1: ์
0: ที่เราจะสอนและเขาจะได้
1: ใช่แล้วก็ตั้งคำถามไปด้วย
0: ครับตั้งคำถามไปแล้วให้เขาเป็นคนตอบ
1: ถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าตั้งโจทย
0: ์
1: ตั้งโจทย์ให้เด็กและให้เด็กหากระบวนการตอบโจทย์นั่นเองแต่ในขณะที่เด็กกำลังเดินไปสู่กระบวนการที่จะตอบโจทย์ให้ได้นะเราต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ต้องหาหนทางที่มันเป็นปัญหาของเขาได้แล้วก็คลี่คลายได้ให้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้พร้อมๆกับเรา
0: ครับแสดงว่าเมื่อเป้าหมายชัดเจนบอกทางที่จะไปปลายทางอยากได้อะไรกระบวนการระหว่างไปถ้าเป็นกระบวนการที่ท้าทายเด็กจะไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อค่ะเด็กจะทำแบบมุทะลุเลย
0: โอ้จะสนุก
1: สนุก
0: ครับโอ้โหคำว่ามุทะลุนี่นึกเห็นภาพเลยนะ
1: ก็มุ่งไปให้ทะลุทาง
0: เต็มที่เลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เห็นบรรยากาศห้องเรียนจะเป็นอีกอย่าง
1: ไปอีกอย่างนึงเลยค่ะ
0: โอ้
1: ห้องเรียนจะเป็นของเขา
0: อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมเห็นทางเหมือนกันเห็นทางที่เพื่อนครูจะทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื
1: ่
0: อให้เป็นห้องเรียนที่เด็กเรียนอย่างสนุกท้าทายเขา
1: และให้เขารู้สึกว่าเป็นห้องของเขาไม่ใช่ห้องของเรา
0: สำคัญมากๆตรงนี
1: ้
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีค่ะ
0: และเพื่อนครูสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดตอนนี้หรือตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องเกจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเอง ต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลา

ที่เปลี่ยนแปลงไปของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นไปลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็ชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นสาวได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: Thank you. สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จาก ักสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือก เราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะ

ท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A

0นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ s 1กับ s 2ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกไอ
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทย

0: ไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง

0: รอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักที
1: โอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละ
0: พลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
5: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าไป
7: สู้สู
8: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เ
9: ข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
10: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ

ของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่เราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่น

การสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้า

0: แทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ไปพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

มาดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะ

การนี้นะครับเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs Cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs Cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ADH net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพาราเวท2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างอะไรคะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5ซึ่งมีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: เรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
4: ไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากเสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
9: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจ จะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
10: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
6: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
7: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้
6: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
8: ว้าวฉันไปด้วยคน
9: ฉันไปด้วย
6: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
8: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
6: ่
8: ะ
6: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
10: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
6: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
9: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
8: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
7: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
6: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
7: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติกระต๊อกกระ
6: ต๊อกหยุด
8: หยุดดีระวัง
11: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คื ือที่ไหน
8: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
6: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
7: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
11: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
8: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
9: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
11: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
9: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
11: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
9: 1 2 3 4 5 67มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
8: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
11: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
10: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
12: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
8: นั่นไงหีบสมบัติที่2
11: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
6: ี่มันอะไรกันเนี่ย
7: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
11: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
9: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
11: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
9: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
8: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
6: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
7: ฮอก็คือฮอนกฮูก
11: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
8: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
11: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
6: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
8: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
7: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
8: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
11: หน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
8: นั่นไงหีบอักษรสูง
11: อย่า

0: กลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
2: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
3: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
3: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
3: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
4: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กสอนกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
3: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: I think okay. I think if I use this idea for my school, I will I think it's gonna be just one day because it's I think it's quite too long for 3 days. Yeah.
1: Okay.
0: It's just for my school only, I mean.
1: Of course, of course.
0: Thank
1: you very much. Of course, you made a very good point. I agree. It is a wonderful project. But as we are learning of each other's projects here, we have to think, how can we adapt this to our school? How can we use this in our classrooms, with our students, with our teachers? And you're already thinking about that and making some changes already for the future. Just one day is enough, at least for your school. And you did bring up a good point. This is all about participation, right? Everyone's participating. Just like Ajahn and Huayhin said, a 21st century skill, being active. It's being part of the lifelong learning community, being engaged. And I believe, Ajahn, here you mentioned that there is English communication going on during this exhibition. And so, because remember, even though we do have the ASEAN countries and they're very rich in culture and language, there's also the medium of English that connects the ASEAN countries together as a neutral form of communication. And so we just have to remind ourselves of that, that English still is a very useful tool. And what's great about this also is it's very experiential. The students have fun, just like what you said in Huayhin. It's fun, you learn while you're having fun, and there's a kind of test. But with the passport and the questions, and it's also allowing students to reflect on their experience. So yes, great job. Yes.
2: That's why we said 3 days, because of we have many students. So that Patom 1, 2, 3 on this day, Patom 4, 5, 6 on this day, and Mathayom on this day.
1: It is a big
2: and,
1: school.
2: And the worksheet or the passport. We have to separate the how difficult and how to belong to each student. Right. If Patom 1, 2, 3 sometimes only color the flag, or sometimes answer right. like the national flower or the capital city like that.
1: Right.
2: Okay,
1: right.
2: Thank you.
1: That's right. Yes, it's very, you get everyone involved, all the different levels. Everyone is accepted. It's a very inclusive exhibit. That's great.
3: Thank you. ค่ะ ก็ ของ ท่านอาจารย์กาญจนาอาจารย์จินตนาอาจารย์โยธการนะคะจากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะคะก็ได้ทำโปรเจกต์ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์บอกว่าทำ3วันด้วยกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกแต่งตัวตามชาติที่ตนเองชอบตนเองสนใจนะคะก็แล้วก็3วันเนี่ยอาจารย์ให้เหตุผลว่าเพราะว่าอาจารย์นี่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลใช่ไหมคะจนถึงมัธยม6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มชั้นไหนนะคะเข้าวันไหนนะคะมาร่วมงานวันไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแม้จะมีการแต่งตัวมีการทำขนมนะคะแต่ละชาติเนี่ยนะคะแล้วมาขายกันเองนะคะหรือว่ามีนำสิ่งของอะไรต่ออะไรน่าสนใจมาแสดงแต่อาจารย์ก็ไม่ลืมที่จะใช้ให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นมีเดียมเป็นสื่อในการสื่อสารนะคะมีการใช้พาสปอร์ตนะคะในการเข้าไปในแต่ละชาติเหมือนกับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนนี่พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you

0: สำหรับของท่านอาจารย์คนึงนิดนะคะก็เน้นเรื่องเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยนะคะโดยที่ก็เริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนในค้นคว้านะคะเรื่องประวัติของงานเทศกาลลอยกระทงนะคะมาจนกระทั่งถึงว่าวิธีทำกระทงนะคะในสมัยนี้แล้วก็อาจจะในที่สุดก็คือให้นักเรียนก็ประกวดกันนะคะประกวดกระทงแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งทางด้านการที่คุยกันดิสคัสกันถึงเรื่องความแตกต่างนะคะถึงเรื่องไม่ใช่ความแตกต่างถึงเรื่องประเด็นที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวกระทงนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็น mind map นะคะว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ให้การสื่อสารก็คือให้ทำเป็นบัตรเชิญหรือว่าทำโบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนได้สนใจได้มาเที่ยวให้คนชาติอื่นนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราซึ่งอาจจะเอาขึ้นไปเผยแพร่บนออนไลน์นะคะในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอีกโครงการหนึ่ง
1: Hey, thank you. All right, so unfortunately we have to decide among which teachers, Ajahn Sirithorn in Hua Hin or Chaman Shida here in Bangkok or Ajahn Sopa. We have time for only one teacher to talk about the project very briefly also.
0: Could I ask, since you know we have only just one Ajahn from Bangkok presenting the project, could I make a decision to ask
1: Ajahn
0: Chanan Chida from Bangkok side to present her project?
1: Okay, yes. All right, thank you.
0: Hope you don't mind, Ajahn Sirithorn and Ajahn Nuchanan.
2: Thank you. Good morning. My project is Road to ASEAN. My project summarize from the project before. I need the student to know about ASEAN, especially culture. The first step and to teach them after I finish my lesson, I divide my student in my class into groups. Each group choose one topic from culture. Then after that they go to search or collect some information from the internet, parents or someone who know in that community. Then they come back again, they discuss the interesting points that they choose from ASEAN country. Each group can read all the mind map on the whiteboard together. And then we discuss what's the best points from culture in ASEAN. Then each group, they present the work by create them or show. Then everybody in the class choose the best group and show in the education school exhibition. That they choose from the culture.
1: All right. Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation? What makes it the best project for the students? Thank you very much. Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chanan Sida's project? Anything that's interesting there in Hua Hin? What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement, and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even series before this, is sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. And in this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that even in your lessons with the five C's. And that's what makes this very interesting, and also

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation

ราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e ศูนย์เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e ศูนย์ deduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e ศูนย์ deduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอโนดนั่นเองค่ะ

0: let's get on with the show. So, part one, let's review. With the person sitting next to you or behind you, with your partner, I would like you to think about the past three sessions with Marty. What are some things that you've learned that you have not learned before? Some new insights about multiliteracies in English language teaching, both as a teacher in your classrooms and as a participant here during the series. So I'll give you about 2 minutes to think and talk with each other.
1: ค่ะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะที่นั่งด้วยกันนะคะว่าลองคิดย้อนไปเมื่อ3เซสชั่นที่ผ่านมาที่อาจารย์มาร์จี้นะคะเป็นวิทยากรว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะจากในหัวข้อ Multiliteracies บ้างนะคะค่ะสัก2นาทีค่ะอาจารย์

0: affect how we teach and how we learn English. So let them open that world. I think that's my idea. Thank you.
1: Thank you, Ajahn. I think that's another very good point, bringing up the example of social media and how it's everywhere. Even us teachers use it, right, to communicate. And even DLF has a Facebook page. And you did bring up a good point in how the language is different. And actually, our students already know how to use that language. Even in Thai, there's translations of how to Facebook or tweet or SMS. And I think that's already evident, or it shows how the language is already changing and how we can use that to adapt to our language teaching. So thank you for that. How about in Narathiwat?
2: Hello, good morning.
1: Hello. Good morning.
2: Yes, for me, the new thing that I have learned is multiliteracy, the word multiliteracy, because in the past, I think when we know how to use technology, it's just the skill. But from the seminar, we have to change our view that know how to use the technology wisely. It's going to be like you are have knowledge about that. You are literate. And about also critical reading. We have to teach our students to think further than something that they have read, or we just have teach them in the class. Yes, that's all. Thank you.
1: Yes, thank you. Very much so. Two very good points. With the technology comes the wisdom to use that technology, right? It's in front of us, but there's so much in front of us. How can we learn as teachers to use it wisely, and therefore also teach our students to use it wisely and not just accept everything? And that ties into what you said, Ajahn, about critical reading, because critical reading is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, yes, important in the classroom.
3: ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูก็ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการนึงก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะ การใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่อ เว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าคลุมครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the world ซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยอีกหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking แล้วก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาในสามสี่ด้านหรือห้าด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาเราวางแผนนะคะเรามองดูว่าเทคส์นี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
1: Thank you. Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term.And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term. Because these are very related to multi-literacies, teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
3: ค่ะ จากสไลด์นี้นะคะ ก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาที่ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเชิญค่ะ
1: And also if you're not sure what it may mean you can discuss that too you don't have to know what's there you can just be really curious about it and start asking questions about the term because maybe you saw it it looks familiarOr maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
3: ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์term ไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ
1: It's much better on the slide than on the paper.

0: that I really I'm not sure about it. The transform and
1: transformed the practice.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Together, right? Yeah.
1: Oh yes, they're together. Yes. Okay. Okay. Did you try to guess maybe what that might mean?
0: If I compare with the is it production that the student have to do after they have learned in the lesson?
1: Mm. Exactly. It's the application process. Actually, this is a good chance for me to explain those four different steps. This might look familiar to some of you, but this is actually an established four-step process in teaching. And it's something that you're all familiar with teaching. The literacy-based instruction starts with the situated practice, and that basically is the warm-up, right? That's called experiencing. The students are experiencing the topic, and they're still trying to test their language and experiment. And this doesn't really involve a lot of conscious reflection. That's situated practice. You're kind of getting into the situation, but just like a warm-up. And usually classes start with a warm-up, right? The lesson. Then that's followed by overt instruction. Overt meaning the teacher kind of takes over and asks a more focused question. And so that way, the students can kind of follow a path or direction. That's called conceptualizing. When you conceptualize, you think of the topic, but more focused. And that is when the teacher is there to help. And the teacher asks questions like, what is this person doing? Why is she doing it? Or what is this issue? Why is this issue important? That's called overt instruction, when you have specific questions about the topic. And then it's followed by critical framing. As you can see, the word critical, we hear a lot about with multiliteracy, and framing, to frame. This is called analyzing. We are up to the part where we are putting something in a social context. We are trying to have students critically think about this topic. So now, besides the question, now it's bigger into the society. How is this important in the society? Or how is this not important? Or what is the impact? Okay, so this is framing and analyzing what's going on with the social context. And the last one is a transformed practice. So it's transformed and with practice because the students are practicing or applying. So this is when they are really using the language and also creating more language because, you know, they've been learning the language with you and with each other and also hopefully outside the classroom, that now they can apply the language they know and apply more of the knowledge that they understand into a transformation. So this is the part when a lot of things are born with the language. So those are the important things about literacy-based instruction. So I'm glad you brought that one up.
2: ค่ะสำหรับเทอมนะคะที่อยู่บนสไลด์นะคะที่เป็น literacy based instruction นะคะอาจารย์เชยก็อธิบายว่าเริ่มจาก situated practice นะคะก็คือการวอร์มอัพนั่นเองนะคะการนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้นักเรียนได้ experience นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่สิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะ topic ที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมหนึ่งก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่า topic ประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกละฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เชบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะinto the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้ง conceptualizing นะคะลงไปจนถึง analyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะค่ะ
1: Thank you What how about Intuahin are there a term that you would like to discuss briefly or share any questions from the slide
3: I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. I think that
1: okay.
3: we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get like a cultural lens, open-minded or something like that.
1: Definitely, definitely. You said it correctly. I mean, There are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world, and we have to get along somehow.Right? And we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times, there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures,and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
2: ค่ะ ประเด็นที่ท่านจันวารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ multi-literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
1: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about? Niwan. Ajahn. Piramon.
4: I quite interesting about inquiry focus because my school let my student...to answer some question about ASEAN, but just let student to find some direct website. So student got just early question, so they have to find anywhere else from the internet, something like that. So I think this very important for student nowadays.
1: Definitely, definitely. Inquiry focus, inquire, research, find out. Students find out on your own, right? Because it gives them the autonomy. and the independence to search for things and using their own skills and knowledge.

0: Thank you. Very important.
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิรมนนะคะได้กล่าวถึงก็คือ inquiry focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปได้ไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ
0: Thank you so this is a question overall that I'm going to put up here but of course you can I hope you try to keepall the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're going to have a brief exerciseAnd we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking.So we can show maybe briefly handout 1 and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is.So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video? So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video really trying to tell you, right? So from surface, what's happening to what's really happening? What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction,And then we have the critical framing, the deeper message. And then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's 2 videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up,The bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video.
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มีแฮนด์เอาท์นะคะโน้ตเทคกิ้งนะคะมีวิดีโออยู่2คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2 คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะในท้ายหน้านะคะก็บอกว่าให้อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาให้คนทั้งหลายเนี่ย aware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ

0: Thank you.
1: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะ two clips
0: โอเ
1: คค่ะก็ทั้งสายทั้งสองคลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่สองเลยค่ะขอเสียง

0: Did everyone see the writing? What, clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to talk, work with each other on the sheet.
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

เป็น adjectives ที่ describe people นะคะแล้วก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะก็นักเรียนก็ทำเป็นว่ารับสมัครงานนะคะซึ่งก็มีทั้งรับสมัครงานของบริษัทโคคาโคล่ารับสมัครนักแสดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกอันนี้คือ transform practice นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำมาใช้นะคะประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้เป็นงานของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้เป็นงานเดี่ยวของนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ตามความสนใจบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆก็จะรับสมัครงานในบริษัทธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินผลอาจารย์สุวรรณาก็ได้กรุณาอธิบายว่าอาจารย์เนี่ยก็มี2ประเด็นนะคะที่เช็คก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่อง creativity นะคะตรงนี้อาจารย์เชก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการประเมินผลอีกทีนึงตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามี2ประเด็นนะคะแล้วนะคะเรื่อง accuracy กับ creativity ค่ะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซึ่งวันนี้เพื่อนครูจะได้ฟังประสบการณ์จากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้จะเป็นตอนที่สำคัญมากๆเพราะเป็นวันเริ่มต้นถ้าบอกเริ่มต้นดีจะมีชัยไปตลอดทั้งเทอมหรือเปล่าไม่รู้นะฮ
1: ะ
0: แต่เป็นการตั้งกฎกติกาในวันเปิดเรียนเนี่ยสำคัญแค่ไหนครับ
1: คือกติกาที่เริ่มต้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มันจะเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
0: ป้องกันไว้ได้ก่อนเลย
1: ไว้ได้ก่อน
0: ครับแต่ทีนี้การจะตั้งแบบไหนอย่างไรใครเป็นคนตั้งจะฟังกันยังไงแล้วจะเลือกกติกาแบบไหนมาเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยากพาไปดูห้องเรียนประถมที่อังกฤษครับว่าคุณครูที่อังกฤษเขาใช้วิธีไหนแล้วเด็กมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างในวันเปิดเทอมวันแรกและการตั้งกฎเชิญครับ
2: Okay, a couple of things to show you this morning. First of all the way through the day, I'm going to be looking carefully for people each session of the day who I think really do their learning in the best way. It might be because you are really concentrating. It might be because you do your best. It might be because you listen really well to your partner. But I have some good work tickets here, and I will write your name on it, and I'll write why. And on this side, there's a little ticket, and then we're going to put it in the Homer Simpson tin. And at the end of the week, I will draw two, or maybe three of these out for a special prize. And it's not just for people who get everything right, it's for people who try their best in their learning, okay?
3: Just freeze that picture there. Let no one out there believe that they're too old for tangible rewards.
2: No, absolutely.
3: Homer Simpson and the tickets and the tin.
2: Yeah.
3: Bam-a-loo, that's going in big time, isn't it?
2: This is if you do something that is just absolutely amazing. If you get one of these, that is extra special.
3: Why do we give children tangible rewards?
2: Well, I think you constantly need encouragement in order to want to take the next step. Some children find things very difficult. Give me five, just show me five. Five.
4: Next, the rules for listening.
2: Now, give me five is also a way that we remember how it's really good to sit when we're listening and working and learning as a class together. And if I say, give me five, then there are five things that we need to do. Number one means I'm keeping my hands to myself. Now, if you're sitting next to someone whose hands are wandering all over, it can distract you. So we keep our hands to ourselves. Okay, number two says my feet are still. If you're sitting on the carpet, if you're sitting at the table, it helps us to concentrate if we're not moving them all over the place and making a noise. Number three says, I'm silent, and there's a funny picture with a mouth that's a zip. Okay? There are some times in the day when we need to be silent because everybody needs to hear what's going on. So that's number three. Number four says, my eyes are on the speaker. It's really polite if someone's talking to look at them. Because if I'm having a conversation with someone and they're doing this, I don't think they're interested. And number five, funny picture of a dog. My mind's ready. That means when we get to five, we're all ready to learn. And I shouldn't need to go back and say, oh, number two, number one, someone's forgetting. OK? So if I say give me five, that's what we do.
3: You're now being very explicit.
2: Yeah.
3: I can see the value of making sure that absolutely everybody in the room is about it. Is that right? Is that what you're doing? You're leaving no room for chance?
2: Yes, it is. It sounds very specific and very strict, but I think it helps to be really, really clear so there's no room for argument that this is how we need to do it.
4: Finally, it's time to start thinking about the class rules.
2: OK, so I want you to talk with your partners about what kind of things in a good class do you think the teacher does? OK, you might tell me about the way the teacher listens, the way the teacher explains things, the things the teacher maybe doesn't do. The next one says, I'd like the children in my class to do these things. OK, so that will be a list of the way that you think the children in your class should behave. Number one. OK? Thank you, good boy. Underneath it says, I'd like the day to include. What kind of things do you think in our school day help us to learn really well?
3: Can you talk me about what's going to be happening over this next period?
2: Yes, the children's are going to spend a little bit of time working in groups to talk about the type of class that they'd like to belong to, really without me ever mentioning rules or routines. And don't be mean. What's being mean? What kind of things?
5: Vicious.
2: OK, so violent or vicious, calling somebody names.
5: Or vandalism.
2: OK. And then, at a later date, we'll come back to that and look at it in a bit more detail and then maybe share the things that are common to all of them and then bring them out one by one and then say, you know, if we want our class to be like this, how are we going to achieve it? So then to ask them questions about how we can get there, and then they form the basis for the rules.
3: And you want them involved in it because?
2: I want them to take ownership of it and also to see why we have them in the first place. So I think if they've been part of it, then they'll understand the reason, rather than me saying, this is what we're doing, and it's my choice.
4: Two weeks on, John checks how Andy's rules and routines are coming together.
2: Well done.
5: Three.
2: And two. And one. My first success star this morning is Monica. Monica, I've been watching. You've been listening so well. I'm going to put your name up here later. Three. And two. And one. Can we just put our pencils down this way? Sam, I've got a smiley face here which is on its way to you and Loretta.
3: You appear to be teaching effortlessly. But all the things that we talked about, I can see. You've just given a child a gold achievement star or a pair of children. Yeah. The football's there. Is it a job done in terms of managing their behaviour?
2: I always make a point of continually just doing the same thing and keep reinforcing it. And through the year, I'll maybe change things slightly, do things in a slightly different way, just to so they don't get bored with things. But, I'm quite happy with how it's working at the moment.
0: จากโรงเรียนประถมของอังกฤษนะฮะคือเขามีการตั้งกติกาเหมือนเป็นการตั้งกติกาในวันแรกของวันเปิดเรียนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญไหม
1: ครับกติกาของวันแรกของเด็กไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกติกาของเด็กฝรั่งตรงที่ว่าเด็กไทยเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะรู้กติกาอยู่แล้ว
0: อ้าวทำไมครับ
1: พ่อแม่สอนมาแล้วไงอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนนะต้องเชื่อฟังครูนะเนี่ยพ่อแม่สอนมาแล้ว
0: กติกาพื้นฐานเด็กมีอยู่แล้ว
1: เด็กมีอยู่แล้ว
0: แต่เรางั้นเราต้องมาตั้งกติกาเฉพาะในห้องเร
1: ีย
0: น
1: เฉพาะในห้องเรียนตั้ง
0: ต้องมีเหมือนกัน
1: ต้องมีเหมือนกันกว้างๆครับเพราะว่าเด็กมีความเคยชินจากที่บ้านมาเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: เ
1: ราต้องพูดคุยกันว่าสำหรับการเรียนของเราตรงนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับตั้งกติกาเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครู
1: เรามีบ้าง
0: มั้ยฮะ
1: เรามีบ้าง
0: ครับ
1: เรามีชนิดที่ว่าเรามีของเรา
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะถามเด็กว่าเขาต้องการกติกาอะไรอันนี้กติกาของเด็กมันจะหลากหลายจุกจิกก็ให้เขารวบรวมกันมาว่าเขาจะเอาอะไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนกับให้เสนอมาแล้วเขาโหวตกันเองเลือกกันเองด้วยสำคัญยังไงฮะการที่ให้เด็กมีกติกาโดยตั้งมาเองแล้วก็เลือกกันเองครับ
1: เขาต้องรับผิดชอบไงฮะถ้าเขาตั้งอะไรมาเขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้น
0: ครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นครูอังกฤษใช้แล้วก็ครูไทยก็น่าจะมีคือการใช้บัตรที่มันเป็นบัตรความดีจะให้ดาวหรือจะ
1: เด็กชอบมาก
0: เ
1: ด็กไทยชอบมาก
0: ได้ผลมากกับเด็ก
1: รางวัลเนี่ยอย่างเงี้ย
0: นะครับยังไงบ้างครับที่อาจารย์ได้ใช้หรือว่าที่เห็นประสบการณ์มา
1: พี่เป็นคนใช้เทคโนโลยีนะ
0: ยังไง
1: สมมติเด็กอะไรก็ทำความดีเนี่ยพ
0: ี่
1: บอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ใบหนึ่งจะมีรูปเขาอยู่ไปทำท่าแอคอาร์ตเขาก็จะทำบ่อยๆเพราะเขาจะได้ถ่ายรูปบ่อย
0: จะหลายท่าด้วย
1: แล้วก็เอาไปให้แม่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะเราได้ไม่ต้องทำอะไรมาก
0: ครับอ้าวการมีบัตรแล้วเขียนชื่อเด็กชายนั้นเด็กชายน
1: ี้
0: ได้ทำ
1: ส่วนหนึ่งก็มี
0: มันความภูมิใจจะมากกว่าถ่ายรูปเฉยๆแล้วไปให้แม่ดูเป็นไฟล์หรืออ
1: ันนี้ง่ายๆก่อนค่ะ
0: อ
1: ันนั้นถ้าเรามีสเต็ปเดียวเราก็หมดมุกเร็วใช่ไหมหมดมุกเร็ว
0: จริงๆอันนี้สำคัญต้องค่อยๆปูทีละขั้นทีละขั้นต้องไม่เล่นมุกไม่ซ้ำๆเดี๋ยวเด็กเบื่อใช่ไหมโอ๊ยรูปฉันได้แล้วฉันไม่ต้องทำแล้วก็แสดงว่าการให้รางวัลคำชมก็ยังสำคัญกับเด็ก
1: สำคัญมันเป็นกลยุทธ
0: ์ครับอาจารย์ครับครูแต่ละท่านเนี่ยคงจะมีลีลาเฉพาะตัวในการที่จะตั้งกฎกติกาหรือว่าดึงให้เด็กมาสนใจอย่างครูอังกฤษเขาใช้ Give me 5นะครับเพราะ5นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็แต่ละนิ้วเหมือนเป็นกติกา5ข้อที่จะบอกให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจฟัง
1: ค่ะความยิงการใช้มือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดเลย
0: ครับ
1: แล้วดีที่สุดมันง่ายสำหรับครูที่จะออกแบบแต่ว่าครูก็ให้ความหมายของนิ้วแต่ละนิ้วเอาไปกำหนดพฤติกรรมเด็กใช่ไหมฮะการให้ความหมายพฤติกรรมเด็กเนี่ยเด็กเขาก็มีมือไง มันก็ง่ายด้วย
0: เขาจะนึกออก
1: เขาจะนึกออก
0: ข้อหนึ่งก็คือนิ้วโป้งจะหมายถึงกติกาข้อไหนอ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วเด็กก็จำได
0: ้ครับนอกจากมือมีอย่างอื่นที่อาจารย์ใช้แล้วก
1: ็ที่พี่เคยใช้คือธง
0: คร
1: ับธงเหลืองธงแดงธงเขียวธงขาวให้ระดับของความเข้มข้นของพฤติกรรมไว้ที่ธงนั้นแล้วก็เขียนไว้ที่ธงเลย
0: เขียนอะไรไว้ที่ธง
1: เขียนกติกาไว้ที่ธง
0: แล้วไงครับชูขึ้นมา
1: ชูการผิดชูแล้วเราไม่ชูเองเราจะไปทำเองเราให้เด็กเป็นผู้ถือธงไว
0: ้ผู้คุ้มกฎ
1: ผู้คุ้มธงเรามอบอำนาจให้เด็กไป
0: เหรอฮะหมายถึงว่าเด็กคนนั้นก็จะเหมือนคนที่คอยดู
1: คอยดูบางทีให้เป็นกลุ่มไงฮะสมมติเด็กถูกแบ่งเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้มีหน้าที่ดูแลธงสีขาวอย่างเงี้ยธงสีเขียวอย่างเงี้ย
0: งั้นใครทำผิดกติกาธงสีขาวเขาจะชู
1: เขาจะบันทึกพฤติกรรมเขาจะสรุปรวมพฤติกรรมมาอะไรมาพี่เคยใช้ธงนะเพราะธงมันทำง่าย
0: ครับรับธงไปสมมติว่าใครมีธงมาเยอะๆหลายๆสีผิดหลายๆกติกาหลายๆข้อเงี้ยแล้วยังไงต่อ
1: ก็ถามคลาสว่าจะเอาไงดี
0: เราไม่เป็นคนฟันธง
1: เราไม่ตัดสินใจอะไรมากมายค่ะเราปรึกษาหารือเขาตลอดเด็กเพราะว่าเราเสียงเดียวเด็ก40
0: เพราะงั้นถ้าเพื่อนบอกยังไงคนที่รับธงไปเยอะก็ต้องรับ
1: รับตามนั้น
0: รับสภาพ
1: เล่นตามกติกาเด็กถ้าเขาคุยกันเองเนี่ยมันง่ายกว่าเราไปออกคำสั่ง
0: โอ้จริง
1: ๆแล้วเราใช้สันติวิธี
0: ลงโทษที่มีมาที่เด็กเขาโหวตกันเขาเลือกกัน
1: พี่สอนภาษาอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าใครทำผิดกลุ่มไหนทำผิดมากๆเนี่ยกลุ่มนั้นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่จะไม่ให้เขาทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาอะเช่นไปวิ่งรอบสนามยังไม่เอามันไม่เกี่ยว
0: ไม่เป็นประโยชน์กับวิชาภาษาอังกฤษ
1: ใช่ไม่เกี่ยววิชาเราอ
0: ย่างนี้ต้องสอนพละก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่พละวิ่งไปเลย20รอบ
0: ครับโอ้ฟังมาได้เคล็ดลับหลายอย่างเลยครับที่เพื่อนครูสามารถเอาไปใช้ได้โดยตรงการให้อาจารย์สรุปครับว่าในวันเปิดเทอมวันแรกการจะมาตั้งกฎกติกาในชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการต้องเตรียมมาเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือเรื่องนี้ครูพอจะเข้าคลาสเนี่ยครูต้องทำกันบ้านก่อน
0: ครับ
1: ก็คือต้องคิดก่อนว่ากฎกติกาจำเป็นสำหรับในชั้นเรียนจะมีอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเราไปถึงเนี่ยหลังจากเราสร้างสัมพันธ์อันดีกับเขาแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนประเด็นให้เด็กๆโดยถามปัญหาในชั้นเรียนเขาซะก่อน
0: ครับ
1: ถามปัญหาเสร็จแล้วพอเขาโยนปัญหาขึ้นมาเราก็ให้เขาหาทางแก
0: ้
1: พอเขาหาทางแก้ปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยเอามาเรียงลำดับเป็นกฎแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกันอะไรที่เกินไปเราก็เสนอให้เขาเอาออกซะบ้างอะไรที่น้อยไปเราก็ช่วยเติม
0: ครับแล้วจากนั้นระหว่างชั้นเรียนไปตลอดทั้งเทอมก็พยายามให้
1: มอบอำนาจให้เด็ก
0: ครับ
1: ติดตามกฎอันนั้นเรามีหน้าที่ควบคุมดูแลเท่านั้น
0: ครับ
1: ถอดจากบทที่ใช้อำนาจเป็นบทที่คอยควบคุมช่วยเหลือส่งเสริมเท่านั้นค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: สำคัญ
0: บทจากที่ตัวคิดว่าตัวเองมีอำนาจนี่ออกไป
1: ค่ะการที่เด็กได้แสดงออกอะไรต่างๆมานานเนี่ยมันจะทำให้เราตามเด็กทัน
0: งั้นช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะเกิดในชั้นเรียนมันก็จะ
1: น้อยลง
0: น้อยลงลดลงเราก็รู้จักเด็กมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนครูครับเมื่อฟังประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสอนมากว่า30ปีนะฮะเราจัดการชั้นเรียนมาโดยตลอดถ้าอยากชมตอนก่อนหน้านี้หรือตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับขอบคุณครับ
1: ดีค่ะ
0: วันนี้เวลาของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนหมดแล้วครับพบกันในตอนหน้าอาจารย์ปริศนาผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
6: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
6: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้า นอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
2: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
7: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
2: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค์ค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าตะยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ปลายานน้อย
2: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
2: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าตะยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปะยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
6: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
2: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
2: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆ ด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
6: ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ

0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ว้าวสุดยอดเลยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลล์อยู่แล้ว ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมุติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถ หาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระ

จกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทําให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับ

สมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไรตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

ต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้ต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: จใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าทำไมอยู่ๆพวกเราถึงมานั่งรวมกันครบเลยวันนี้เป็นการถ่ายทำรายการเทปสุดท้ายของยังทำดีตามพ่อสอนพวกเราก็เลยถือโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆและมาส่งท้ายรายการด้วยข้อคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและเยาวชนนำไปปรับใช้กันต่อค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มที่พี่ใหญ่สุดกันเลยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆจากคำสอนของพ่อถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผ่านรายการยังทำดีตามพ่อสอนนั้นสำหรับโนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะยังได้เรียนรู้คำสอนของพ่อแล้วยังส่งเสริมเพื่อนๆให้ได้เข้าใจและเรียนรู้คำสอนของพ่อได้อีกค่ะซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนคำสอนของพ่อที่โนนี้จำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้บ่อยๆนั้นก็คือความอดทนค่ะ
2: สำหรับหนูดีนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูดีจำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เป็นทั้งกำลังใจและพลังใจที่ทำให้เรามีความสุขเท่าที่หนูดีได้รับรู้และเรียนรู้เลยค่ะ
3: ส่วนหนูคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูจำได้ขึ้นใจและทำมาปรับใช้คือเรื่องอยู่อย่างพอเพียงและหนูก็จะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ค่ะ
4: สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำความดีครับแต่สิ่งที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ในฐานะเด็กและเยาวชนไทยจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและท่านยังมีความมานะอุตสาหะความเพียรและความหมั่นเรียนรู้และสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากการถ่ายรายการยังทำดีตามพ่อสอนครับ
5: ส่วนผมคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้ผมจำขึ้นใจและนำไปปรับใช้คือเรื่องความดีครับและผมจะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ครับ
0: สิ่งดีๆที่พวกเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาการทำงานถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะมีหนึ่งคำที่พลอยสายได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เคยได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9ก็คือพระองค์ทรงตรัสกับผู้ที่ร่วมงานกับพระองค์ว่าการทำความดีเป็นความทรงจำที่เจริญสุขซึ่งพลอยสายเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะส่วนคำสอนที่พลอยสายจำได้ขึ้นใจก็คือพูดจริงทำจริงค่ะ
1: และเพื่อนๆอย่าลืมนำเอาคำสอนของพ่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตนะคะ
2: และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมคิดถึงพวกเรากันด้วยนะคะยังทำดีตามพ่อสอนเย
1: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบมาให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2542

องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คดาวหรือฝ่ายแมวเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝ่ายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมืองไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเพราะว่าทําให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคําแนะนําดีๆมาฝากค่ะ
1: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะ2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสําหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะ
1: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

0: และสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
1: อม
0: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
1: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
0: แอร์เย็น
1: เดินทาง
0: เอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
1: ใช่ไหม
0: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล
1: ้
0: วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
1: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะหรือมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
2: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี้เพราะฉะนั้นพอสพทจัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
1: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
2: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพท.ว่าเราผลของการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
1: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
0: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาส่วนใหญ
1: ่
0: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% เป็นครูได้ทุนมา
1: ครับ
0: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คำว่าเก่งมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็
1: เกรง
0: ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคำถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงฮะเรียนรู
0: ้อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปอตรีแล้วเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักศึกษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคนี่เป็นปัญหาที่แน่นอนพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะเราก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย
1: โดน
0: น
1: ี่
0: คือที
1: ่ตรง
0: ตรงนี้คือที่เขาต้องการจริงๆเขาก็ชอบแล้วเขาบางทีอย่างเขาไม่นึกเลยว่าภาษาอังกฤษนะเขาตัวอย่างภาษาอังกฤษหรือวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์เขาไม่ทราบเลยว่ามันมีเหตุมันมีตรรกะเขาคิดว่าภาษาคือต้องท่องจำ
1: ครับ
0: แต่เราก็มาบอกให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนี่มีคอนเซปต์มีแนวคิดมีหลักการมีทฤษฎีนะคะเราก็ให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และให้เขาแอพพลายพอสอนทฤษฎีนี้ปุ๊บก็แอพพลายยังไงเลยแล้วเขามีประสบการณ์นี่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มาบอกเราเลยว่าเนี่ยนะเขาทำอย่างนี้นะแล้วกลับไปเขาจะไปแก้บางคนไปแก้ทันทีเลยนะคะ
1: ครับเราเห็น
0: แล้วก็มารายงานเลยเขาบอกโอ้เขาตื่นเต้นมาก
1: ได้ผลเลย
0: ได้ผลกับเด็กเขาเลย
1: แสดงว่าเขาไปพัฒนาการสอนของตัวเองได้ทันทีทันใดเห็น
0: เขาเขาจะพยายามเอาไปทดลองใช้ไง
1: ฮ
0: ะพอบอกเขาว่าเอาไปทดลองใช้นะเพราะครูเองก็ไม่ทราบว่าเด็กในสภาพจริงของเขาเป็นยังไงไปทดลองใช้ดูและมาเล่าสู่กันฟังเขาก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาตื่นเต้น
1: นี่คือผลจากรุ่นบุกเบิกเลยนะฮะว
0: ่
1: าเป็นรุ่นแรกแล้วก็เกิดผลที่ดีแสดงว่าความทีแรกเกรงและเกรงที่ต้องสอนห
0: ู
1: หัวกะทิของครูคนเก่งเนี่ยก็หายไปตอนนี
0: ้หายเลยสบายมาก
1: แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
0: ค่ะเพราะเขามาบอกแล้วว่าเขาได้ความรู้เพิ่มตัวนี้ที่เราดีใจใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากจะสอนอะไรที่เขาทราบแล้ว
1: ท่านข้างบดีครับฟังแบบนี้น่าจะเป็นผลที่ดีทีนี้การที่เราจะประเมินว่าโครงการนี้ได้ผลดีสุดท้ายแล้วด้วยการวัดผลนี่เราประเมินแบบไหนฮะ
2: อ๋อคือช่วงแรกนี่ก็กังวลกันกังวลกันทุกส่วนเลยนะครับ ในโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการสอนเนี่ยหลายๆท่านที่อาจารย์หลายสาขาเนี่ยผมก็เรียกประชุมกันทุกสาขาที่สอนเรียกประชุมอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็วิตกกังวลมากว่าที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์จะมีความรู้ที่สพท.ได้สอบมาอยู่ในคะแนนกลุ่มสูงทั้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมาสอนแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ทุกอาจารย์ทุกท่านนี่ผมก็ต้องขอชมเชยเรียกว่าผมก็ต้องใช้คำสร้างแรงจูงใจ

0: ว่าก็คงเป็นโครงการที่ให้ปรมาจารย์สอนมาสเตอร์ทีเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทุกท่านเลยท่านก็มีแรงจูงใจเพราะว่าจะต้องผลิตตำราต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเวลาการประเมินโครงการเนี่ยผมจะต้องไปดูทุกศูนย์ไปดูทุกสาขาวิทยาบริการนะครับเรามีการประเมินโครงการทั้งเชิงปริมาณที่ให้เราทำแบบสอบถามให้เพื่อนครูทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็ประเมินโครงการโดยวิธีเชิงคุณภาพด้วยเราก็ไปสัมภาษณ์ครูที่เข้าเรียนด้วยว่าเป็นยังไงการเรียนการสอนของอาจารย์มีท่านไหนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงในรุ่นต่อไป
1: ส่วนสำหรับคุณครูที่มาเข้าเรียนคือก็ต้องสอบแล้วก็มีตัดเกรดอะไรแบบน
2: ี
0: ้มีเหมือน
2: ตามระเบียบเลยค่ะ
1: ตามระเบียบนะครับแล้วก็ได้รับปริญญาโท
2: ถ้าจบหลักสูตรค่ะ
1: ครับถ้าถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าครูแบบไหนที่ควรจะมาเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์คือมาเข้าร่วมโครงการนั่นคือพร้อมนะฮะควรจะเข้ามาควรจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนฮะ
0: ก็ถ้าถามผมนะฮะเขาต้องมีใจพร้อมที่จะอุทิศนะฮะเพราะว่าการเรียนนี่มันก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของตนเอง
1: ในวันเสาร์อาทิตย์
0: นะครับแล้วก็ต้องมีจิตใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องมาเรียนให้ตรงตามสาขา
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใช้สอนให้กับนักเรียนให้บังเกิดผลและข้อสำคัญที่สุดที่สพท.เขามุ่งหวังไว้ก็คือว่าต้องไปเป็นวิทยากรแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาได
1: ้
0: เพราะนั้นอย่างถ้าสมมุติว่าเรียนภาษาอังกฤษจบได้ปริญญาโทภาษาอังกฤษโครงการมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นแกนนำอาจจะเป็นแกนนำในเรื่องของการอ่านผลงานวิชาการแกนนำในการเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่เราถือว่าเขาเสียสละแต่ว่าเขาจะได้กุศลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: คือบังเอิญว่าครูเหล่านี้ไม่เข้าเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อมาก่อนแล้วหลายท่านก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ขณะนี้พอเข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาว่าขณะนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะสอนคนอย่างมีเหตุผลขึ้นสอนอาจารย์ด้วยกันอย่างมีเหตุผลขึ้นมันจะมีหลักการมีแนวคิดทฤษฎีมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะมาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วเขาก็จะเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร
1: แล้วเป็นครูที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะศึกษาหาความรู้สร้างสรรค์
2: แล้วเขาไม่รู้สึกที่จะเคอะเขินถ้าเขาจะบอกเลยอ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้เองเองเขาก็พูดกันมาตรงๆ
1: ไม่ถึงจะไม่อายที่บอก
2: ไม่อายไม่อายที่จะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจแต่ขณะนี้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเป็นรายงานสั้นๆเล่าให้เราฟังว่าที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาเอาประเด็นเล็กๆไหนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาติดใจอ่ะนะคะแล้วไปทดลองใช้ในชั้นเรียนเลยแล้วก็ให้มารายงานให้เราทราบ 4-5 หน้าไม่ต้องวิจัยให้มันใหญ่โตใช้สถิติอะไรไม่ต้องแค่เล่าให้ฟังว่าทำยังไง
1: แล้ว
2: ก็ทำอย่างไรแล้วผลเป็นยังไงเท่านั้นซึ่งเขาก็บอกโอ้ได้ผล
1: เอาวิธีใช้เนี่ยดีกว่า
2: เอาวิธีใช้
1: ไปสอนเด็ก
2: แล้วบางคนก็บอกว่าเด็กชอบมากเด็กที่ตรังที่สอนมาแล้ววิชาเนี้ยเขาบอกว่าเด็กชอบมากเด็กสนุกมากอะไรเงี้ยฮะแล้วเราใช้การหลักการบูรณาการกับหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ
1: ์
2: ใช่ไหมคะในภายในศาสตร์เดียวกันและระหว่างต่างศาสตร
1: ์
2: ซึ่งบางครั้งเขานึกไม่ถึงว่าคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมเนี่ยมันผูกพันกันไปหมดถูกไหมคะแต่ว่าในเชิงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นด้วยแล้วก็บอกแนะนำไปซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแต่เขาก็ทำได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากจากรายงานเขาเนี่ยคะแนนเขาตีตื้นมาจากรายงานนะคะ
1: รายงานที่เอาไปสอน
2: รายงานที่เอาไปสอนแล้วมารายงานให้เราทราบ
1: แล้วผลกับเด็กเด็กเป็น
2: ผลกับเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่จากฟังจากเขาเล่าเป็นรายอักษรมาเนี่ยเราก็รู้สึกทั้งนั้นก็ว่าได้ผลนะคะเราก็รู้สึกว่าดีได้ผล
1: เพราะผลจริงๆแล้วถ้าวัดแล้วต้องไปวัดกับเด็ก
2: ต้องวัดกับเด็กค่ะ
1: เพราะเมื่อครูมาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อไปสอนเด็กแล้วเด็กเป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
2: ค่ะ
1: ซึ่งแนวโน้มดีใช่ไหม
0: ครับตรงนี้แหละที่เราถือว่าเป็นการพัฒนาชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าถือว่าพัฒนาเด็กๆเขาก็ความรู้ได้แน่นขึ้นในสาขาวิชาครับ
1: แต่ว่านี่เป็นโครงการแห่งความหวังเลยนะฮะในการยกระดับคุณภาพจริงคุณภาพการศึกษา
0: ครับ
2: คือตอนแรกก็เป็นกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมครูไทยถึงถูกสังคมมองประหนึ่งว่า สังเกตจากคะแนน O-net นะฮะคะแนน NT คะแนน O-net อะไร
1: หรือว่าคะแนนสอบโดยภาพรวมที่ว่าต่างชาติทำไมเด็กไทยก็ได้น้อยจังเลย
2: วิชาหลักอะไรแบบนี้นะคะก็มีก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าจะทำยังไงพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็

0: สึกอุ้ยตรงใจเลยก็เลยตัวเองคนสอนเองก็มีแรงจูงใจนะ เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้ว
1: จุดไฟติดมา
0: แต่เราก็ไม่ทราบจะทำแต่เราก็ไม่ทราบทำยังไงให้มันเกิดเหตุการณ์นี
1: ้
0: บังเอิญพอเกิดขึ้นมาเราก็อุ้ยตายดีจังเลยนี่คือสิ่งที่ประเทศชาติต้องทำมาตั้งนานแล้วไม่ควรจะมาพึ่งทำตอนนี้แล้วก็ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี
1: ้งั้นต้องทำต่อ
0: เพราะนี่คือพัฒนาครูจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมคะเพราะว่าครูได้มาสัมผัสกับเราคือเราไม่ได้พูดเราเป็นปรมาจารย์ 100% หรอกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยความรู้ที่เรามีและประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยพวกเราเองก็สามารถที่จะไปให้ความรู้เขาได้แล้วก็เขามีปัญหาเราก็ช่วยแก้ปัญหาเขาได
1: ้เกิดสิ่งใหม่ด้วยไหม
0: เกิดองค์ความรู้ใหม่ค่ะ
1: เกิดใช่ไหม
0: ค่ะเกิดองค์เขาสร้างเราจะพยายามให้เขาสร้างองค์ความรู้ใหม
1: ่
0: และสร้างเขาจัดระเบียบความรู
1: ้
0: ที่สำคัญคือจัดองค์ความรู้กับจัดระเบียบความรู
1: ้
0: นะคะซึ่งเขาบางครั้งเนี่ยเขาเรียนอะไรกระจัดกระจายมาหรือสอนกระจัดกระจายแล้วเอาจับเป็นก้อนซะจับมาเป็นก้อนซะผู้สอนก็ง่ายผู้เรียนก็เข้าใจง่ายถ้ามันออกมาเป็นก้อนๆที่มีความสัมพันธ์กันในก้อนนั้นนะคะ
1: ฟังดูว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแล้วคงจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวงการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นท่านคณบดีอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนครูที่อาจจะเป็นคุณครูที่จะเข้ามาในโครงการ Master Teacher รุ่นต่อๆไป
2: ครับครับก็ฝากถึงคุณครูทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับว่าเราจะต้องมีความเสียสละในเรื่องส่วนตัวที่จะต้องมาช่วยกันพัฒนาชาติทางด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยอยากจะให้มีความอดทนเพื่อให้สำเร็จเรียนให้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาของท่านจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมฝากกราบขอบพระคุณถึงสพฐที่ได้ทำให้เกิดการจุดประกายว่าจะต้องพัฒนาครูเพื่อที่จะพัฒนาชาติโดยพัฒนาประชาชนผู้เรียนทางด้านการศึกษาให้ตรงตามกลุ่มสาระนะครับก็ถือโอกาสฝากท่านนี
1: ้อาจารย์มีอะไรจะฝาก
0: ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะว่าอย่าเพิ่งถอดใจถึงแม้ว่าบางวิชานักศึกษาจะมาบอกว่าอาจารย์มันลึกไปหรือเปล่าแต่ก็ฝากบอกว่าถ้าไม่ลึกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแอพพลายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราต้องรู้จริง
1: เพื่อจะไปประยุกต์ต่อไป
0: ต้องรู้แก่นนะคะถ้าเราไม่รู้แก่นเราก็ไปประยุกต์ไม่ได
1: ้
0: ก็ขอเป็นกำลังใจกับครูทุกคนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจแต่เท่าที่ดูก็เขามีความสุขนะคะแล้วคนก็เป็นกำลังใจให้ผู้สอนด้วยผู้สอนก็มีความสุขที่จะสอนมีความยินดีเต็มที่ทุ่มสุดตัวค่ะพวกเราฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่พูดเนี่ยทุกคนก็ทุ่มสุดตัวแล้วก็อยากจะให้สพฐพิจารณาว่าโครงการนี้เนี่ยณเป็นโครงการที่ถ้าถามครูผู้สอนนะคะไม่ได้ถามว่าแหมเพราะว่าอยากจะสอนหรืออยากจะอะไรคิดว่าเป็นการพัฒนาชาติจริง
1: ๆ
0: เพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงกับนักเรียนของเขากับเด็กของกับเด็กไทยใช่ไหมคะครูที่เก่งก็ย่อมไปสอนให้เด็กเก่งขึ้นได
1: ้
0: คือครูเขาเก่งอยู่แล้วอะค่ะแต่คราวนี้เขาจะเก่งขึ้นไปอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาที่ตรงจุดที่สุดณเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณสพฐเช่นเดียวกันที่ คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถจะพัฒนาประเทศชาติได้โดยตรง
1: ร
0: นะคะขอยืนยัน
1: แต่สิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นแน่นอนถูกถ่ายทอดไปสู่เด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อยากจะให้เพื่อนครูลองดูครับมีหลายๆวิธีการหลายๆเครื่องมือที่เพื่อนครูจะนำมาใช้ได้ Master Teacher เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญมากที่อาจารย์สองท่านบอกแล้วหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ครูเองครับก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่เพื่อนครูจะใช้พัฒนาตัวเองได้ก็เชิญเลยนะครับมีตรงไหนที่คิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญอยากจะบอกเราเพื่อนำมาเผยแพร่ก็บอกกันมาได้เลยครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับ Master Teacher ต่อไปนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดรายการย้อนหลังหรือว่าตอนอื่นๆก็เชิญเลยนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาและยังเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลงานของเครือข่ายนั้นให้เพื่อนครูได้ชมกันด้วยครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นวันที่เพื่อนครูที่อยู่ในโครงการMaster Teacher จะต้องมานั่งเรียนหนังสือครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำ Master Teacher ให้เพื่อนครูได้รู้จักไปแล้วนะครับลองมาดูบรรยากาศในห้องเรียนครับว่าเมื่อคุณครูต้องมานั่งเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั้นเขาจะเรียนกันแบบเคร่งเครียดไหมหรือจะสนุกสนานหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ห้องนี้ครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องที่เขากำลังเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษครับแต่ว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษจะมาเรียนในห้องนี้ไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไง
1: Metaphor คืออะไรล่ะคะ Metaphor คืออะไรการพูดเชิงเปรียบใช่ไหมเปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรก็แล้วแต่
2: แต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอชั่วโมงบัตรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ก็เอายาอากาศเรามันไปแล้วมันก็กลับได้นี่นาเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราจะแอพพลายในการสอนยังไงแต่ว่าความหมาย
0: ขอนั่งด้วยคนนะครับคุณครูสวัสดีครับ
2: ลงความเป็นสามลง
0: คุณครูมาจากโรงเรียนไหนครับ
3: โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
0: คลองน้ำใสวิทยาคารจังหวัดสระแก้ว
3: นะ
0: ตอนนี้เขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับครู
3: วิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ภาษาศาสตร์สำหรับการสอนเป็นยังไงฮะเราเรียนไปเพื่อจะไปสอนภาษาอังกฤษอีกทีใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะเวลาเป็นในเรื่องของการเรียนเรื่องของเสียงภาษาอังกฤษว่าการออกเสียงตัว R ตัว L นี่ควรจะออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง
0: แล้วอาจารย์เขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้คุณครูเอาไปสอนเด็กเรื่องตัว R กับ L ได้ง่ายขึ้นไหม
3: ก็อาจารย์ก็จะใช้เทคนิคในเรื่องของการมินิมอลแพร์ค่ะจับคู
0: ่ยังไงฮะ
3: จะถ้าเป็นเรื่องตัว R กับตัว L แล้วก็จะใช้เสียงคำศัพท์ที่มันมีตัวสะกดคล้ายกันเช่นคำว่า read กับ
0: read กับ read
3: ใช่ค่ะก็พยายามฝึกเป็นคู่เพื่อให้เขาเกิดทักษะในการออกเสียง
0: แล้ววิธีนี้ได้ผลไหมฮะที่เรียนจากที่นี่เราไปสอน
3: ก็ได้ผลค่ะคือตัวเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าเรารู้มาแล้วนะ
0: ครับแล้วบรรยากาศในห้องผมดูเหมือนนั่งเรียนกันเงียบๆเครียดๆไหมฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้ไหมครับ
3: จริงๆแล้วไม่เงียบนะคะ
0: แล้วเหรอจริงๆเป็นไงฮะครู
3: ก็เฮฮาสนุกสนานค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอดแทรกเรื่องของเกรดวัฒนธรรมต่างๆที่ว่าอาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของ culture มาเล่าให้พวกเราฟัง
0: อ๋อครับ
1: วันนี้เราก็มีความยินดีนะคะที่จะมีผู้มาเยี่ยมเยียนเราก็คือคุณชัยวัฒน์ค่ะก็เชิญค่ะเชิญเข้ามาพูดคุยกับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีมากเลยค่ะ
0: ครับแล้วนี่อาจารย์กำลังสอนอะไรอยู่ฮะ
1: สอนชื่อวิชาก็คือวิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ครับ
1: วันนี้มาถึงท้ายๆของวิชาแล้วค่ะคือเรื่องว่าความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับที่มาตลอด
0: ครับ
1: มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
0: แต่ไม่ผมเมื่อกี้แอบดูเห็นเค้านั่งเรียนกันนิ่งๆเงียบๆโจทย์เครียด
1: อุ๊ยเค้าเป็นคนอย่าง
0: นี้เหรอเค้าเป็นคนเครียดเหรอ
1: ความจริงสอนสนุกนะเพราะเราก็หัวเราะตอนครูสอนนะคะแต่ถึงเวลาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเครียดพอเลิกสอนเขาก็จะเครียดไม่อยากก็เครียดเลยจริงจังเกินไป
0: บรรยากาศยังไงที่สอน
1: แล้วบอกเขาตลอดเวลาว่า A บวกไม่มีนะก็จะเอาให้ได้จริงๆความตั้งใจนี่เกินเต็มร้อยเกินร้อย
0: ไหนถ้าอาจารย์จะสอนใหคุณครูได้แสดงความคิดเห็นได้ตอบโต้มาบ้างเนี่ยจะต้องเป็น
1: โอ้ตะกี้ผ่านไปแล้วเนาะตอนแสดงความคิดเห็นค่ะอาจารย์ถามว่าอะไรนะฮะมันเป็นอีกอย่างได้ไหมมันเป็นการนิทานได้ไหมอะไรที่เราinteresting
2: แ
1: ล้วก็ถกกันเยอะไม่ทำไมต้องใช้คำว่า interesting เป็นไปได้ไหมเป็นลบไหมหรือว่าเป็นคำชมได้ไหมนี่เขาบอกว่าต้องพิจารณาตามบริบทใช่ไหม
2: หรือว่าโอ้นี่ประหลาดใจว่าไม่น่าจะมีอย่างเธอไม่น่าจะมีอาชีพเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมีอะไรที่แฝงอยู่มันมีนัยยะที่แฝงอยู่ในประโยค
0: oh really
2: seriously อย่างเงี้ยค่ะใช่

0: ห้องนี้สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
1: ค
0: ุ
1: ณยายสถิติอนุมาน
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนเวลาสวัสดีนะครับสวัสดีครูครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: บรรยากาศห้องเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั่งเรียนเลย
1: วันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะใกล้สอบแล้วก็เลยสรุปเลยใช้ PowerPoint
0: แล้วเขาก็อาจจะเครียดกันหน่อยใช่ไหมครับเพราะใกล้สอบ
1: ก็เครียดกันสาย
0: มากไม่หน่อยนะมากเลยมากไหมฮะมากไหมฮะมากเลยฮะแล้วมีโอกาสทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรที
1: ่ก็ต้องทำงานกลุ่มไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
0: นะฮะทำอะไรยังไง
1: ทำงานคล้ายกับวิเคราะห์ก็จะให้จุดมุ่งหมายการวิจัยให้ชื่อเรื่องวิจัยได้เขาวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้สถิติอะไรจากชื่อเรื่องและก็วัตถุประสงค์การวิจัย
0: ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนแค่นี้นะครับโชคดีในการสอบนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและตอนนี้ครับผมเชิญตัวแทน5ท่านครับที่เป็นเพื่อนครูที่มาเรียนมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วจาก5กลุ่มสาระการเรียนรู้5จังหวัด5วิชาไม่ซ้ำกันเลยนะครับให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะครูศรีสุพรวสิกพงศ์สาขาการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนศึกษานรีวิทยากรุงเทพมหานครค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะครูณัชชาทานศิลาสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนวมาราชานุสรจังหวัดนครนายกค่ะ
4: สวัสดีครับผมครูสุรินทร์ใจแสนสาขาสังคมศึกษาโรงเรียนหันคาพิทยาคมจังหวัดชัยนาทครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครูเกียรติศักดิ์ปั้นจิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
6: สวัสดีครับอำนาจอิสรางคูณอยุธยาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนวังพีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการครับ
0: ครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดี
7: ครู
0: ท่านครับนี่ถือว่ากลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งไหมฮะ
3: อีกครั้ง
0: ครับเรียนอีกรอบเป็นไงฮะบรรยากาศการที่เดิมไปสอนอยู่ยืนอยู่หน้าห้องสอนเด็กๆคราวนี้ต้องมานั่งเรียนแล้วมีครูมาสอนเนี่ยมันบรรยากาศแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยไหมฮะมันต่างไปจากเดิมไหมฮะเป็นไงบ้าง
3: มันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับไปคิดถึงนักเรียนชีวิตของนักเรียน
0: อ๋อเหรอฮะเหมือนสะท้อนกลับไปอีกทีเหมือนเราไปคิดถึง
3: ความรู้สึก
0: คนที่นั่งเรียนอยู
3: ่เดิมๆของเรา
0: แล้วการจะคัดเลือกเข้ามาเรียนตรงนี้ได้นี่เห็นบอกโอ้มีขั้นตอนเยอะเหมือนกัน
7: ใช่
0: ไหมฮะต้องสอบต้องคัดเลือกเข้ามา
7: ใช่ครับ
0: ครับแล้วเขาเลือกยังไงฮะวิธีการทุกคนต้องสอบหมดไหมครับ
2: ครูเราสอบทั่วประเทศนะคะ
0: ครับ
2: ต้องสอบทุกคน
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มครูเป็นกลุ่มmaster teacher กลุ่มกลางและ
7: กล
2: ุ่
7: มปกติ
2: กลุ่มปกติ
0: แสดงว่ากลุ่มที่เป็น master teacher ก็คือก็ถูกคัดเลือกเข้ามาเรียนในโครงการนี้แล้วก็ทุกท่านได้ทุนหมด
3: ค่ะได้รับทุนจากสพท.
0: ครับผมตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้มาเรียนเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกเป็นไงฮะดีใจเป็นห่วงตกใจอุ้ยจะไหวไหมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฮะแต่ละท่านเป็นไงบ้างฮะ
6: ตอนครั้งแรกที่รับแจ้งว่าได้ทุนเนี่ยนะคร
0: ับ
6: ก็รู้สึกดีใจ
0: ครับ
6: แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเราได้ห่างจากห้องเรียนมานานพอสมควรในสถานะผู้เรียน
0: ครับ
6: จากการที่เป็นผู้กำกับเขา
0: ครับ
6: มาถูกเขากำกับก
0: ็จะเป็นยังไง
6: รู้สึกกังวลในเบื้องแรก
0: ครับ
6: แต่ตอนแรก
0: ครับผม
6: แต่พอได้มาเรียนแล้วก็ดีครับได้รับประสบการณ์ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม
0: มีท่านไหนกังวลแบบนี้คล้ายๆกัน
4: ก็ผมก็กังวลเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเคยสอนลูกศิษย์มาคราวนี้เราจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนกลายมาเป็นผู้เรียน
0: เราจะต้องมาสอบด้วยมีให้คะแนนให้เกรดด้วย
3: อ
0: ะไรแบบนี้กังวลอันนี้คงคล้ายกันกังวลเรื่องอื่นมีไหมฮะเรื่องภาระเรื่องงานเรื่องเดินทาง
5: ก็มีฮะเพราะว่าภารกิจที่โรงเรียนเราก็เยอะนะฮะเพราะว
0: ่
5: าจันทร์ถึงศุกร์เราก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปีเวลามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาว่างพอที่จะมาเรียนได้อย่างสบายๆ
0: หมายถึงงานที่จะต้องทำช่วงเสาร์อาทิตย์อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ต้องมาจัดเวลาเอาไปลงในเวลาอื่น
5: ครับ
0: ทำ
5: ก็จะต้องอาจจะต้องทำมากขึ้นกว่าปกตินิดนึง
0: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
5: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
0: อาจารย์ณัชชาเหนื่อยขึ้น
3: ครับก็ปกติเราจะมีงานทำในช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์
3: พอเรามาเรียนปุ๊บทุกอย่างเราต้องจัดการให้เสร็จภายในวันศุกร์เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาว่างมาเรียนที่นี
0: ่อาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
5: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
5: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่าง
0: ทำให้สมองว่างด้วย
5: ครับผม
0: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
5: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะฮะ
0: ครับ
5: เนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะใส่ให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
0: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียน

0: ป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้เลยฮะอาจารย์ณัชชากันนะครับ
1: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งสารกับผอ.ไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
0: ครับของครู
2: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
0: ์
2: อยากมาเจอเพื่อนค่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
0: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
2: ทั้งห้องเลยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเสาร์อาทิตย์จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไม่ใช่
0: กับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
2: เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบแบ่งจัดเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
0: หรือเช่นอะไรไง
2: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยเราได
0: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงครับ
3: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็ม
0: ตรงนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
3: ครับ
0: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาที่อื่นด้วย
3: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
0: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
4: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
0: โอ้โห
4: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
0: ครูน้าครูป้าอะไร
4: มาอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
4: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้เข้าเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่
0: อ
4: นเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเดียวต้องหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
0: ฟังแล้วฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
4: เป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมาในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
0: ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

และย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันทั้งสรรเพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรั

ธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏฐ์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏฐ์2569ราชภัฏฐ์ยัง Leadership Program 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏฐ์ทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏฐ์ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏฐ์ทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏฐ์ยัง Leadership Program 2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏฐ์ระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและ Soft Skill เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏฐ์คนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัททำอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรม

ทรงเริ่มใส่ศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นาทีชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัทโตโยต้าแมทเทอเรียลฮันดิ้งแวร์เฮาส์โซลูชันประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผง

0: พื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประ

0: เปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
1: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จัก
2: แดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก
0: ็อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
1: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง

0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง
1: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
0: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
1: เปล่าหรอกทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอป่าจังหวัดพังงาที่นี่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาที่ใครไปใครมาก็ชื่นชมนั่นก็คือที่นี่มีห้องสุขาที่หอมสะอาดสวยใครๆได้มาเห็นก็มีความสุขกันทั้งนั้น
1: ห้องส้วมหรือเรียกว่าห้องสุขาเป็นห้องที่ทำให้ผู้ไปใช้มีความสุขและโดยเฉพาะในช่วงหลังโดยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะได้มุ่งเน้นลงมาด้วยจริงเราจึงเน้นเรื่องส้วมเพราะทุกคนยืนยันว่าถ้าส้วมดีทำให้สุขภาพดี
2: ใครอยากจะเป็นประธานใครอยากจะทำหน้าที่โน้นหน้าที่นี้ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยสภานักเรียนเป็นต้นแบบก็เลยไปค้นหากันก็มีตอนนี้พอดีก็มันมีกิจกรรมของพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือจิตอาสาเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแทนที่ทันทีว่าหนูไม่ต้องทำกิจกรรมหลายเรื่องไหนจะเราเอาโครงการชมรมคนรักส้วมเข้ามาเพื่อจะเข้าเรื่องสภานักเรียนหนูก็จะได้เรื่องของจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำงานอย่างเดียวได้หลายๆอย่างประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเรียนต้องเป็นเรื่องหลักกิจกรรมต้องเป็นรองอยู่แล้ว
0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง3ปีซ้อนก็โดยการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆในทุกกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่นี่เลยทีเดียว
3: ก็คือว่าโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะมีประธานสภา

0: นักเรียน1คนแล้วก็รองประธานอีก2คนแล้วก็เราจะมีเลขา1ประชาสัมพันธ์1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แยกไปอีกเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายกิจหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยครับเราก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายโดยเรานะครับจะแยกเป็นช่วงชั้นคณะกรรมการเราจะมีอยู่สัก3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือช่วงชั้นที่1เราจะมีประธาน1คนรองประธานอีก2คนแล้วก็ประชาสัมพันธ์1เลขา1จะมีหัวหน้าตามกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมอย่างละ1คนแล้วเราก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นเป็นกรรมการช่วงชั้นนะครับดูแลห้อง
1: ภาระแรกก็คือเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำของเราก็มีชมรมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประธานมีปัญหานิดหน่อยก็อยากจะมาเสนอเพื่อนๆโดยใช้การใช้ในการแนะนำนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สภาพของน้องไหมคะ
2: ไม่ค่อยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
3: เพราะว่าการทำงานกับเด็กมันย่อมมีการผิดพลาดแล้วก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดความรับผิดชอบในบางวันอย่างบางวันเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็เลยไม่ไปดูไม่ไปทำแล้วก็อย่าไปลงโทษหรือว่าหายใจไม่ออกมันเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเราจะใช้วิธีการนี้กันทั้ง3ช่วงชั้นใช้การพูดคุย
4: ด้วยความที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3จึงมีคณะทำงานช่วงชั้นถึง3ช่วงชั้นด้วยกันช่วงชั้นที่1น้องเล็กๆน้องอนุบาลตั้งแต่ป.1
5: ใครดูซ่วมพี่กระแตกับพี่หมวยแล้วห้องน้ำทราย
6: ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะมาประชุมห้องน้ำกันนะก็ให้พวกตรวจสอบห้องน้ำทางชายและยิ่งไปดูห้องน้ำด้วยก็ไปตรวจสอบว่าพื้นมีกลิ่นเหม็นไหมสกปรกไหม
7: บอกอาจารย์ให้
4: ช่วงชั้นที่2ที่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นมารวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการประดิษฐ์พอสมควรก็เลยมีการสำรวจตรวจตราห้องน้ำของพวกเขาอย่างละเอียดก่อนไปรายงานประธานช่วงชั้นเมื่อรับทราบปัญหาประธานช่วงชั้นก็เป็นธุระในการเรียกทีมงานเวรทำความสะอาดที่และความรับผิดชอบเพื่อสุขอนามัยของพวกเขาทุกคนส้วมของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้จึงหอมชื่นใจและสะอาดสดใสอย่างน่าภาคภูมิใจก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเขานั่นเอง
3: เด็กก็รู้จักทำขึ้นและมีการต่อว่าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่เข้าห้องน้ำและไม่ลาดโดยเฉพาะไอ
8: ้มีคะแนนเสียงมากกว่านะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมคะก็ลงมือจัดได้เลยค่ะ
9: ทำให้พวกเรารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้พวกเรามีความเป็นระเบียบวินัยไม่แย่งกันทำงาน
10: การลงความเห็นในที่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคือการลงความเห็นแต่แบบเหมือนสมมตินักเรียนทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เหมือนสมมติมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยลงความเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีไหมคนที่จะเอาเข้ามาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆอะไรมาทำกันก็ลงความเห็นกันแบบโหวตเสียงอะไรแบบนี
8: ้สอนให้เรามีความรู้จักรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะ
11: ยุติธรรมยังไงคะ
8: คือว่าสมมติเขาออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างโหวตเสียงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันยุติธรรมอะคะคือว่าไม่ต้องแบบเอาไอ้นี่พอแต่พออีกคนบอกเอาแล้วทำไมไม่เอาของเราล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ทำตามแบบนี้ค่ะ
12: ประชาธิปไตยของเราใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานนักเรียนเหมือนหนูนี่คะใช้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนำตัวเองเนี่ยไปสู่น้องๆเพื่อนๆให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ชั้นไหนโดยไม่ใช่ซื้อเสียงมาค่ะก็ได้รางวัลแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วงอย่างภาคภูมิใจในตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตและก็ไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือน้องๆตอบกลับมาว่าดีใจด้วยที่วิโดราได้เป็นประธานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เคยจะได้ไม่เคยใช้ความทุจริตใช้แต่ความยุติธรรมเข้ามาในใช้ในชีวิตของเราจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากถึงมีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเป็นประธานในวันนี้ได้ค่ะ
4: ถึงแม้ด้วยวัยที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักกับหลักการประชาธิปไตยแต่จากสิ่งที่ครูพยายามปลูกฝังให้พวกเขา

มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักในการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับในความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างก็นับว่านี่เป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจและซึมซับในวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

าจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผู้คนในย่านเทศบาลศรีราชาจังหวัดชลบุรีจะเห็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมแห่งนี้หิ้วถุงใส่ขยะจากที่บ้านมาฝากธนาคารขยะที่

0: จากขยะที่ไร้ค่าจนกลายเป็นมีราคาเกิดเป็นธนาคารขยะฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมมีความรักในประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจนกระทั่งนำไปสู่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างอย่างน่าภาคภูมิใจ
1: การปลูกฝังนะคะหลักการประชาธิปไตยมาสู่ธนาคารขยะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมว่าเห็นสภาพโรงเรียนของเราบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมคะชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดส่วนนี้เด็กๆได้ไปสำรวจแล้วก็มีความเห็นว่าจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนของเราดีขึ้นการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะนะคะก็เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะให้นักเรียนเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีความสนใจที่จะมาสมัครการที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะต้องมีทุกคนทำงานก็ต้องทำด้วยใจนะคะนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักการประชาธิปไตยใช่ไหมคะมีส่วนร่วมทำงานด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาต่างๆมาทำงานในส่วนนี้ค่ะก็เลยได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นซึ่งเชิญวิทยากรจากจังหวัดมาให้ความรู้แก่เด็ก
2: สมัครเสร็จแล้วจะเปิดการอบรมเปิดการอบรมให้เขารู้จักว่าการคัดแยกขยะการคิดเงินการทำบัญชีการชั่งน้ำหนักของสิ่งของพอเขาได้อบรมเขารู้จักตัวนี้เราก็จะมาคัดเลือกใครจะเป็นผู้จัดการจากการสมัครใจแล้วก็เพื่อนสนับสนุนด้วยว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินเจ้าหน้าที่ทำบัญชีคัดแยกเนี่ยเขาก็จะสมัครมาแล้วก็พวกใน30คนนี้เขาก็จะดูว่าสมเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมพอวันเปิดธนาคารจะเป็นจันทร์พุธศุกร์เจ้าหน้าที่คัดแยกก็จะมาเปิดธนาคารก่อนนะคะเขาก็จะยกโต๊ะยกเก้าอี้ออกมาเอากิโลมาตั้งเตรียมวางของพอ7โมงปุ๊บจะมีละผู้ปกครองกับลูกหิ้วมาเลยอ้าวเอามาช่างนะคะเจ้าหน้าที่คัดแยกเขาจะดูว่าคัดเรียบร้อยหรือยังถ้าคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นช่างเลยเจ้าหน้าที่จดน้ำหนักเขาก็จะจดว่าวันนี้เอาถุงพลาสติกใส่ขวดใสมาเนี่ยเรียบร้อยไหมช่างไป1กิโลเขาก็จะเขียนในบัญชีว่า1กิโลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินก็คูณไปนะคะแล้วก็ไปใส่ในสมุดของเด็ก
1: เมื่อได้สัญญาณของเพลงโรงเรียนเข้าแถวนะคะก็จะเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มที่จะเช็คบัญชีว่าในแต่ละวันนี้มียอดที่รับซื้อมาเท่าไหร่ก็จะมีการเช็คมีการสำรวจให้ตรงกันนะคะ
3: ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งนะคะแต่จะหมายถึงวิถีชีวิตนะคะก็คือนำหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องนะคะฉะนั้นจึงต้องพยายามคิดกันว่าเราจะทำให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซึมลึกเข้าไปในนิสัยเนี่ยโดยจะต้องใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโครงการและกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราต้องคิดนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ตัวของคุณภาพของนักเรียนนะคะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่าวัยในขนาดนี้นะคะเขาควรที่จะต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเพราะเด็กแต่ละวัยนั้นก็จะไม่เหมือนกัน
0: โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมนี้มีการปลูกฝังประชาธิปไตยมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยผ่านโครงการต่างๆซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับระบอบประชาธิปไตยในชีวิตและกิจกรรมประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องพร่ำสอนในหลักสูตร
4: โรงเรียนของเราก็มีโครงการธนาคารขยะนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชักชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทางบ้านนำขยะมาขายทางโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยนะครับเพื่อโรงเรียนของเราและชุมชนของเราครับขอบคุณครับ
5: การเข้าประชุมของสภานักเรียนเราจะเข้าประชุม1เดือนต่อ1ครั้งในการประชุมเราจะแบ่งทั้งหมด3วาระคือวาระที่1เป็นวาระแจ้งให้ทราบวาระที่2คือวาระพิจารณาและวาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆทั้ง3วาระนั้นหลักสำคัญคืออยู่ในวาระที่2คือวาระพิจารณาเราจะนำโครงการธนาคารขยะตัวนี้เข้ามาพิจารณาในสภานักเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียน ของโรงเรียนเรานั้นนำขยะมาขายทางโรงเรียนและเราได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็คิดต่อยอดขึ้นไปเป็นอยากจะให้ประชาชนในชุมชนรอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยนำขยะมาขายและเราก็ได้นำโครงการตัวนี้เข้าไปในการประชุมสภานักเรียน
6: โรงเรียนของเราได้จัดการโครงการธนาคารขยะการบริหารจัดการยังไม่แพร่หลายออกไปทั่วชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่มีความประสงค์นำขยะมาขายมาจำหน่ายจะได้รู้รายละเอียดผมขอถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุมในการแต่งตั้งตำแหน่งที่จะสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจนำขยะมาขายในโรงเรียนของเราครับ
7: เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายธีรพลเจริญจันทร์ที่ปรึกษาสภานักเรียนครับขอเสนอตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคม

0: และข่าวสารข่าวโครงการธนาคารขยะด้วยครับ
1: ไม่ทราบว่าสมาชิกพาร์คเรียนทุกท่านใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นด้วยครับครับเราก็แต่งกรรมการฝ่ายปฏิคมและคอยเชื่อมโยงทำงานร่วมกับธนาคารขยะของโรงเรียน
2: ทางสภานักเรียนก็ได้ประชุมกันว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนก็เป็นที่แพร่หลายไปมากแต่ภายนอกยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ครับจึงต้องหาประชาสัมพันธ์ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกนำขยะมาขายให้กับทางเรียนได้ครับทางธนาคารขยะจึงจัดการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกครับหลังจากได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการธนาคารขยะจะดึงชุมชนจากภายนอกเข้ามาสู่โรงเรียนเราได้ครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
3: อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและชุมชนรอบข้างค่ะ
4: อยากให้มีการเดินขบวนรอบๆชุมชนค่ะแบบเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาฝากไว้ที่ธนาคารของโรงเรียนแล้วค่ะ
5: จะประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆตอนเช้าของวันพุธค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอนเย็นด้วยค่ะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับบุตรหลานตอนเย็นจะอาจบางคนนะคะอาจจะสนใจแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราค่ะ
0: ครับผมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวิทยุชุมชนครับเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนในชุมชนกับตัววิทยุชุมชนเองครับถ้าเกิดว่าเราสามารถไปประชาสัมพันธ์กับวิทยุชุมชนได้นะครับธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมของเรานะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้นด้วยนะครับ
2: จากที่ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นกันมาครับทางธนาคารขยะของเราจะต้องมีฝ่ายใดเพิ่มมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
6: ครับเรียนท่านประธานครับผมอยากจะเสนอให้ทางธนาคารขยะเนี่ยนะครับมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นครับเพราะว่าจะได้นำข้อมูลต่างๆนะครับที่ทุกๆท่านที่ได้นำเสนอมาเมื่อกี้นะครับมารวบรวมเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะและจะได้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีเดียวเลยครับแล้วก็อยากจะขอสมาชิกเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะอีกสัก2คนนะครับเพื่อทำงานร่วมกันกับฝ่ายปฏิคมของสภานักเรียนนะครับ
2: สรุปนะครับธนาคารขยะของเราต้องการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงต้องมีการเลือกตั้งครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
7: ครับผมขอเสนอนะครับเด็กหญิงปนารีทองนุชนะครับ
2: จะเสนอใครอีกไหมครับ
8: ขอเสนอเด็กหญิงเกษราพรค่ะเพราะเขารู้จักคนในชุมชนเยอะค่ะ
2: เราต้องการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์2คนครับ2คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดก็คือคุณปานันดีและคุณปาริดาครับ
9: ความน่าสนใจของการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยของโรงเรียนนี้อยู่ที่การทำให้นักเรียนมีจิตอาสาสาธารณะเห็นปัญหาของชุมชนเป็นธุระที่ต้องเอาใจใส่รวมทั้งมีสำนึกในการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ในโรงเรียนของตัวเอง
10: บ้านใครนะคะมีเศษขยะเอามาขายกันได้นะคะ
11: เราเป็นคนขยะจากโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมครับวันนี้เราก็มาเดินสายครับหาขยะนะฮะมาฝากไม่ทราบว่าที่บ้านของคุณพี่นี่มีขยะมาฝากกับทางเราบ้าง
12: มีขวดนะคะ
11: มีขวดได้ครับ
12: อยู่ใกล้พี่อ่ะพี่ทำให้อยู่ใกล้ครับ
9: ประชาธิปไตยคืออะไรคงทำจำกัดความที่ชัดๆได้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าคือการตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมีความสำนึกในปัญหาของส่วนรวมรับรู้และเข้าใจในข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตกลงว่าจะเป็นข้อกำหนดในการใช้อยู่ร่วมกันเรื่องเหล่านี้อาจจะฟังดูยากแต่สำหรับเด็กนักเรียนที่นี่พวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีผ่านโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อดูแลสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างธนาคารขยะนี่เอง
13: ธนาคารขยะเป็นโครงการที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุก
14: ธนาคารขยะเป็นประชาธิปไตยครับโดยการ จัดสรรเลือกตำแหน่งใดๆนี่ครับจะต้องมาจากการที่โหวต

0: ในที่ประชุมครับแล้วก็มาจากการสมัครใจด้วย
1: เรื่องของวิถีประชาธิปไตยนั้นมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรานั่นเองนะคะมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้มากที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรียนเพื่อตอบข้อสอบไม่ใช่การเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการเอาไปปฏิบัติแล้วก็ให้ปรากฏที่ลักษณะนิสัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความสำเร็จนะคะที่คิดว่าทุกๆโรงเรียนนะคะก็คงอยากจะให้เด็กๆนั้นมีคุณภาพนะคะคือเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเรากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลย

สุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย

็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์ครับมันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่มั้ยครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทบ

ไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์มพาร์ม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรต

x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเฉดมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพัทธ์เฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะDNA นะ

ครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่
ตรงกันข้าม

นะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกลียวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าทำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ย
ยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะ

ข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็น

0: ธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
4: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
5: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
6: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
7: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
8: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้

0: จากผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ
0: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
0: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
3: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
0: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
4: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
3: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
3: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
5: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
6: เอ๊ะอะไรนะ
1: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
3: เออจริงด้วย
5: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
6: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
3: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
5: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
3: ตกใจไหม
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
5: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
3: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
5: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
3: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
5: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
6: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
4: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
3: ลำไย
1: ผิด
5: ส้ม
1: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
3: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
5: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
6: แตงโม
2: แตงโม
6: แตงโม
5: เอ้ยถูกแล้ว
3: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
3: ใช่เลยจ้ะ
1: เอาล่ะเพื่อน ฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมา

0: คำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
1: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
0: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ

สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านเราเจอกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนั้นอาจารย์กุสลินไม่สบายนะครับเราก็เลยมีหัวข้อที่อาจารย์บอกว่ายกยอดมาที่จะต้องพูดในรอบนี้นะครับรอบนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการวัดผลประเมินผลต่างๆในแง่มุมต่างๆนะครับก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อใหม่เนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงหัวข้อที่ผ่านมาไอ้ที่เราพูดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์อันนี้มันขอโทษนะครับเดี๋ยวrecap นะครับ recap ของสิ่งที่ทำไปครั้งที่แล้ว recap หมายถึงอะไรครับอาจารย์มีครูภาษาอังกฤษอยู่ในนี้ไหมครับ recap เคยได้ยินไหมครับ recapผมอยู่ข้างบนเวทีไม่เป็น recap หมายถึงอะไรครับ เคยได้ยินไหมครับ recap ไม่เคยได้ยินหรอครับ recap นะครับหรือ recapitulation นะครับคำย่อ recapitulation ก็คือการทบทวนสิ่งที่เราได้พูดมาในครั้งที่แล้วนะครับทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องทบทวนในสิ่งที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วอาจารย์จำนิทานปลาครั้งที่แล้วได้ไหมครับเนาะนิทานปลาเวลาที่เราจะสอนนักเรียนหรือที่กบจะมาถ่ายทอดให้นักเรียนใช่ไหมครับเริ่มต้นเราควรจะทำไงครับค้นหาความรู้เดิมก่อนใช่ไหมครับว่าความรู้เดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะได้ต่อแล้วก็ใส่ความรู้ใหม่ให้นักเรียนได้นะครับคำว่าใส่ความรู้ใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราโยนความรู้เข้าไปในหัวแต่เราพยายามจะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับหรือการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอะไรบางอย่างครับจนกระทั่งเขาเนี่ยนะครับสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองของเขานะครับแล้วก็ต่อยอดความคิดต่างๆนะครับนั้น recapitulation หรือ recap อาจารย์ลองทบทวนดูก่อนเราต้องย้อนดูก่อนเนาะว่าครั้งที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีบางกลุ่มใช่ไหมครับส่ง reflection นะครับเป็นวิดีโอที่ผมให้การบ้านเป็นครั้งสุดท้ายจำได้ไหมครับแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้ส่งครบทุกคนนะครับอาจารย์พยายามทบทวนดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปต่อยอดเรื่องใหม่นะครับอาจารย์อยากให้แต่ละกลุ่มนะครับลองใช้เวลานะครับด้วยกันสักประมาณ10นาทีคุยกันแล้วลองเรียงลำดับจัดลำดับความคิดต่างๆนะครับว่าครั้งที่แล้วอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างบางคนอาจจะได้ลองทำคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วอาจารย์ลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทำเลยดีไหมครับอาจารย์สัก10นาทีครับผมทีนี้สำหรับกลุ่มที่ส่งมานะครับถ้าเกิดผมอยากจะให้อาจารย์ขยายความว่าวันที่1กระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยอะไรบ้างนิดหน่อยขยายความหน่อยได้ไหมครับมากกว่าหัวข้อเฉยๆตรวจสอบว่านักเรียนมีตรวจสอบว่านักเรียนเรียนรู้แล้วหรือไม่เช่นอะไรอย่างเงี้ยขยายความหน่อยได้ไหมครับเราสามารถ edit คำตอบได้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้ามาที่ edit คำตอบมีกลุ่มเพิ่มมาอีกแล้วนะครับมาดูซิ

0: มนี้ว่าไงอันนี้นะครับการเรียนรู้เป็นกลุ่มให้นักเรียนหาคำตอบและวิธีการนะครับหาคำตอบและวิธีการด้วยตัวเองเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ๆซึ่งสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้นะครับการเรียนรู้ที่ต้องรู้พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับค้นหาความรู้เดิมของเราอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนำความรู้เดิมไปประยุกต์กับการเรียนรู้อย่างอื่นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโอเคกลุ่มอื่นเป็นไงครับมาแล้วนะครับมองไม่เห็นอันนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ช่วยอ่านอาจารย์พลิกรูปให้ผมหน่อยก็ได้นะเวลาโพสต์ขึ้นมาจะได้อ่านง่ายผมจะได้ไม่ต้องตีลังกาอะไรครับอันเนี้ยได้นำกิจกรรมผมต้องเอียงนะครับอาจารย์ได้นำกิจกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนดังนี้นะครับอาจารย์นี้ก็ขยายความคืออย่างเงี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับกว่าการที่เราใส่หัวข้อเฉยๆนะครับอันนี้ผมกำลังให้ฟีดแบ็กกับคำตอบของอาจารย์อยู่เนาะเรียนรู้พื้นฐานของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจนะครับใช้วิธีการสอนที่หลากหลายได้เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการนำที่ได้และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีในแง่มุมของได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบการตั้งคำถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปผลได้เรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆมีกลุ่มเพิ่มอีกแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอันนี้อ่านง่ายไม่ต้องเอียงมองไม่เห็นเลยโอเคอันนี้เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับต้องคำนึงถึงประสบการณ์เดิมมีการประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการใช้คำถามต่างๆนะครับโอเคคิดว่าอาจารย์หลายๆกลุ่มพอจะนึกภาพออกเนาะอันนี้นะครับให้อ่านดินสอแทน การสร้างข้อสอบอะไรครับการสร้างข้อสอบที่ดีครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วเหรอครับอันนี้อาจารย์โน้ตย่อสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเมื่อเช้าใช่ไหม โอเคนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลุ่มอื่นค่อยๆโพสต์ตามขึ้นมานะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปคิดถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียนจริงๆแล้วใช่ไหมครับหัวใจหลักที่เราได้พูดถึงก็คือเรื่องอะไรเอ่ย how people learn ใช่ไหมครับหรือ how students learn ใช่ครับยกตัวอย่างจากนิทานปลาเป็นต้นแล้วก็อาจารย์ดร.ยาได้เล่าเรื่องราวว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับสนใจว่าคนเรานั้นเรียนรู้อย่างไรเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเรียนรู้อย่างไรเราถึงจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นครั้งที่แล้วเป็นไงครับประสบการณ์เดิมของปลาใช่ไหมครับที่กบไม่ได้พยายามที่จะค้นหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปลาก็พยายามจะสร้างนะครับความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆ based on ประสบการณ์เดิมนะครับแถมนอกเหนือไปจากนั้นถ้าจันจำได้กบได้เช็คไหมครับว่าปลาเรียนรู้ในสิ่งที่ได้อธิบายหรือเล่าให้ฟังหรือเปล่าได้เช็คครับไม่ได้เช็คเลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องตรวจสอบคือในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์เราให้ความรู้เราเรียนรู้เราสอน แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะเป็นหัวข้อหลักในวันนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับการตรวจสอบความรู้ใช่ไหมครับหรือการประเมินความรู้นี่แหละให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราสอนหรือใส่เข้าไปเนี่ยไปถึงผู้เรียนจริงๆแล้วครั้งที่แล้วนะครับพอเรารู้เรื่องของว่า how people learn ยังไงแล้วใช่ไหมครับเด็กเรียนรู้ยังไงหรือมนุษย์เรียนรู้ยังไงสนใจใครรู้ตั้งคำถามค้นหาคำตอบใช่ไหมครับสร้างองค์ความรู้ค้นหารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์สรุปผลเป็นความรู้ใหม่แล้วนะครับผมก็ให้อาจารย์ได้ลองทำกิจกรรมใช่ไหมครับโดยการยกตัวอย่างกิจกรรมในวิชาภูมิศาสตร์ขึ้นมาใช่ไหมครับภูมิศาสตร์ขึ้นมาเป็นเรื่องของการเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกใช่ไหมครับความสัมพันธ์ต่างๆโดยที่ผมโฟกัสไปที่ไหนครับตัวชีวัดที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้วิเคราะห์ร่วมกันจริงๆแล้วไอ้ตอนที่เราวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยเรากำลังพยายามทำความเข้าใจในเชิงของหลักสูตรอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เราต้องการจะนำไปสู่เด็กของเรานะครับจนกระทั่งอะไรครับมาถึงที่ตัวชี้วัดใช่ไหมครับเราก็พยายามจะตอบโจทย์ตัวชี้วัดนี้ให้สืบค้นข้อมูลอธิบายลักษณะต่างๆทางกายภาพอาจารย์ก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเครื่องมือทางเทคโนโลยีนั้นในการค้นหาคำตอบหรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนะครับแล้วก็ผมก็นะครับสโคปลงมาว่าเราสนใจลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะครับโดยอาศัยภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เราใช้คืออะไรนะครับอันนี้ Google Earth ใช่ไหมครับใช้ Google Earth เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบผสมผสานไว้กับ Google Map นะครับแล้วก็พยายามเลือกโฟกัสในสิ่งที่ใกล้ตัวของอาจารย์ก็คือประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับแผนที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแบ่งย่อยเข้าไปอีกถูกไหมครับว่าในประจวบนั้นน่ะมีอำเภออะไรบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผ่านกิจกรรมตรงนี้แล้วทุกคนก็แต่ละกลุ่มเป็นไงครับแบ่งย่อยใช่ไหมครับแต่ละอำเภอทุกคนก็ค้นหานะครับทำความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพต่างๆโดยผนวกกับเรื่องของอะไรครับการเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมาให้คือเรื่องของอะไรครับสึนามิจำได้ไหมครับว่าภัยพิบัติครั้งที่แล้วทำไมถึงเราเรียกว่าภัยพิบัตินะจากเมื่อก่อนตัวชีวัดมันเรียกว่าภัยธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยยังไม่ใช่ทำไมเป็นภัยพิบัตินะครับจากเมื่อก่อนเพราะว่าอะไรนะครับจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วอ่ะตัวชีวัดเดิมมันพูดถึงแค่ภัยธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนคำว่าภัยธรรมชาติเป็นภัยพิบัติแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันไม่ใช่เกิดแค่จากธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับมนุษย์ฝีมือมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับต้องการที่จะสร้างความตระหนักตรงนี้ให้เราเห็นนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้ลองนะครับสร้างมาอันนี้เลือกกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เขาถ่ายรูปสวย ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหลังจากที่เราทำความเข้าใจต่างๆแล้วนะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้การสอนต่างๆสรุปเป็นตัวงานออกมาเพื่อจะตอบโจทย์ว่าอาจารย์เข้าใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ลงมือทำตั้งแต่สร้างต่างๆแล้วก็ผสมผสานกับความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของหลอด LED ต่างๆใช่ไหมครับสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่ภาพใหญ่การเรียนรู้เป็นยังไงหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เป็นยังไงแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทำความเข้าใจตั้งแต่ในเรื่องของหลักสูตรจนกระทั่งในเรื่องของการจัดกิจกรรมสุดท้ายนะครับเล่ามาเรื่อยนั่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับอาจารย์หลักในการจัดการศึกษาหรือในฐานะครูหรือนักการศึกษาทั่วไปนะครับอันนี้มันเป็นก้อนสามเศร้าที่สำคัญเมื่อกี้หลักสูตรผมได้พาอาจารย์เนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องขออภัยนะครับในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับอาจารย์ผมพยายามทำความเข้าใจกับอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชีวัดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางที่เขาเน้นนะครับในเรื่องของกระบวนการเชิงภูมิศาสตร์จำได้ไหมครับครั้งที่แล้วแล้วก็ได้พูดด้วยว่าไอ้กระบวนการเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆเลยจริงๆแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวเนื้อหาต่างหากที่แตกต่างกันแต่ว่ากระบวนการในการเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือ how people learn อะไรสร้างองค์ความรู้และหา knowledge อันนี้เป็นปกติของมนุษย์เรานะครับที่จะค้นหาความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาหรือเราในฐานะนักการศึกษาหรือครูทั่วไปเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้จักคือหลักสูตรต้องทำความเข้าใจใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยตีความได้แล้วมาหาในรูปแบบของการเรียนการสอนต่างๆที่จะให้ตอบสนองกับหลักสูตรใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปในครั้งที่แล้วถูกไหมครับโดยสองสิ่งนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าแล้วการเรียนรู้ของมนุษย์มัน มีลักษณะอย่างไรเราต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้ได้ในเรื่องของการสอนนะครับให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยอาศัยนั้นและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้และเราได้พูดไปแล้วบ้างถูกไหมครับก็คือเรื่องของอะไรครับอาจารย์อีกส่วนหนึ่งมีหลักสูตรมีการสอนสุดท้ายเราต้องพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยอะไรนะครับอะไรเอ่ยการประเมินผลใช่ไหมครับการวัดประเมินผลถูกต้องทำไมเราถึงสนใจการวัดประเมินผลนะครับอาจารย์ใช่อันนี้มีหลายคน
1: ค่ะจะได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ
2: เป็นการประเมินนักเรียนนะคะว่าสิ่งที่เรียนแล้วเนี่ยตรงมาตรฐานตัวชี้วัดตรงหลักสูตรหรือไม่ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ครูหรือนักการศึกษาทั่วไปเนี่ยยอมรับว่าเราจะต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าอะไรครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราสนใจในเรื่องของความรู้ต่างๆใช่ไหมครับเราพยายามจะส่งผ่านความรู้ไปให้นักเรียนแล้วถ้าเราแค่ส่งผ่านความรู้ไปเราสอนไปแต่เราไม่มีการตรวจสอบว่าความรู้ไปถึงนักเรียนหรือเปล่านั่นหมายความว่าการให้การศึกษาของเรายังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับเราจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นครูนะครับเป็นนักการศึกษาเราให้ความรู้เหล่านั้นไปถึงผู้เรียนหรือเปล่าถึงไปในลักษณะไหนอันนี้คือเลยจะต้องมีองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลด้วยนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วอาจารย์ก็ตอบไปแล้วว่าทำไมต้องวัดผลประเมินผลแน่นอนที่สุดใช่ไหมครับเพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถครั้งที่แล้วเราดูเรื่องอะไรด้วยครับอาจารย์จำได้ไหมสุดท้ายผมให้อาจารย์รีเฟล็กต์แต่ละกลุ่มเรื่องของกระบวนการทำงานด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ความรู้ที่จะไปถึงแต่วิธีการหรือกระบวนการต่างๆนะครับก่อนที่อาจารย์จะได้ซึ่งความรู้ตรงนั้นอะมันไม่น้อยไปกว่าความรู้สุดท้ายเลยถูกไหมครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นไม่ใช่แค่ความรู้นะครับ knowledge ทักษะกระบวนการ process แล้วเรื่องของเจตคติก็สำคัญใช่ไหมครับเจตคติความรู้สึกที่ดีกับสิ่งที่เราได้เรียนไปเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นี่คือคำว่าเจตคติเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนไปไหมเห็นประโยชน์ของมันไหมมันสามารถที่จะช่วยนะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะครับแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าผู้เรียนของเราเนี่ยได้3สิ่งนี้ไหมเรายังประโยชน์ของมันก็คือทำไงครับให้เราช่วยซ่อมเสริมผู้เรียนถ้าบางคนยังไม่ได้ถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ผ่านแต่อาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ได้หรือความรู้เหล่านั้นที่เราพยายามจะให้เขาเนี่ยมันยังไม่เกิดใช่ไหมครับการวัดผลประเมินผลนี่แหละก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยบอกเราว่าเขายังไม่รู้อะไรตรงไหนเราจะได้ช่วยเพิ่มเติมให้เขาได้แต่ส่วนที่คนที่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรไปถึงจุดหมายแล้วแต่เครื่องมือตรงนี้จะทำให้เราช่วยหาค้นหาเด็กหรือนักเรียนหรือผู้เรียนคนอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกไหมครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะครับอันนี้การวัดผลประเมินผลยังมีประโยชน์อะไรครับใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานเพียงใดผมถึงพยายามจะให้อาจารย์ครับได้สะท้อนอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับในกิจกรรมต่างๆเพื่อจะตรวจสอบว่าเอ๊ะในสิ่งที่ผมพยายามจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เนี่ยมันไปถึงอาจารย์หรือเปล่าแล้วตัวอาจารย์เองเห็นไหมว่ามันไปถึงใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวผมเองแค่ตรวจสอบว่าไปถึงแน่ๆแต่ว่าผมต้องการจะให้ตัวผู้เรียนเองรู้ตัวด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในเรื่องของ conceptual structure ที่พูดถึงในครั้งที่แล้วใช่โครงสร้างทางความคิดต่างๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ conceptual structure หรือโครงสร้างทางความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมครับถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นขึ้นอันนี้คือหัวใจสำคัญทั้งตัวผู้สอนเองนะครับจะได้เรียนรู้ว่าไปถึงหรือเปล่าและตัวผู้เรียนเองใช่ก็ประเมินตนเองด้วยว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปแล้วหรือเปล่าครับนอกไปจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้การวัดผลประเมินผลเนี่ยสรุปผลการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์กุศลินได้พูดในตอนต้นซึ่งอาจจะพูดในรายละเอียดต่อไปในเรื่องของ summative assessment ใช่ไหมครับสรุปผลว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ารู้ในระดับนี้เราเรียกว่าผ่านไหมใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์ไหมเรื่องของรูบริกต่างๆก็จะเข้ามาในการช่วยเราตรวจสอบนะครับว่ารู้จริงแต่ว่าการรู้นั้นน่ะมีระดับมีเลเวลหรือมีคุณภาพแตกต่างกันแค่ไหนใช่ไหมครับรู้ก็จริงแต่ว่ารู้ต่างกันอีกนะครับแล้วทำยังไงจะให้รู้ไปถึงมาตรฐานหรือในระดับที่เราต้องการทุกคนนะครับเท่าที่เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับหัวใจสำคัญของ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คือเพื่อพัฒนา

0: ผู้เรียน
1: นะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดคือพัฒนาให้เขามากกว่าเดิมเหมือนครั้งที่แล้วมีคำถามหลายคำถามว่าทำยังไงจะให้เขาเป็นไงครับพัฒนาเท่ากันแต่ผมบอกว่าไงครับมันจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ขอให้เขาได้พัฒนานะครับจากจุดเดิมที่เขาเป็นอยู่แต่พัฒนาให้ได้มากที่สุดเต็มศักยภาพของเขาเนี่ยเราพอใจแล้วในการให้การศึกษาเนาะแล้วก็ในที่สุดการวัดผลประเมินผลจะเป็นตัวตอบเราว่าเราเนี่ยนะครับการจัดการศึกษาของเราเนี่ยพัฒนาเขาในแง่มุมไหนแล้วบ้างพัฒนาหรือเปล่าอาจารย์จดทันไหมครับเดี๋ยวผมแขวนสไลด์ให้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการจดแต่ชอบนะอาจารย์ขยันจดเพราะตัวเองเป็นคนเรียนไม่ค่อยจดยืมเพื่อนไปจดทีหลังฟังก่อนโอเคทีนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนจากนิทานปลาใช่ไหมครับปลากับกบจะพบว่ากบเนี่ยเหมือนเป็นครูที่พยายามจะเล่าและถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยไปถึงหรือเปล่านั่นหมายความว่าถ้าจะมองแล้วการจัดการศึกษาในแง่มุมของที่กบจัดปลาเป็นไงครับสมบูรณ์ไหมครับมันไม่สมบูรณ์อาจจะไปถึงแต่เราไม่ได้มีการตรวจสอบนะเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วนะครับผู้เรียนเรารู้ในสิ่งที่เราต้องการจะให้รู้แล้วเราก็จะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าเมื่อให้ความรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนรู้แล้วหรือยังอันนี้คือต้องตรวจสอบไม่อย่างนั้นเราเข้ามาเราสอนเราคิดว่าความรู้จะไปถึงแล้วแต่มันไม่ใช่ถูกไหมครับบางครั้งเราคิดว่ารู้แต่ว่าเมื่อถามโดยการใช้คำถามหรือใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบก็พบว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเด็กยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ เรารู้อยู่แล้วแหละว่าหลักการวัดผลประเมินผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ลองคุยกันดูสิครับว่าแล้วหลักการจริงๆอ่ะมันคืออะไรใช่ครับหลักในการวัดผลประเมินผลน่ะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นให้มันมีคุณภาพให้มันมีลักษณะที่ดีใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีลักษณะสำคัญของมันเราลองคุยกันหน่อยไหมครับในกลุ่มโอเคนะครับอาจารย์ลองดูว่าหลักการที่สำคัญมีอะไรบ้างดีใจจังเลยเหรออาจารย์ขยันจดเดี๋ยวผมจะไปซ้าหน่อยให้อาจารย์ได้จดด้วย

การมีคำตอบหลายคำตอบก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเราเปิดคำถามนั้นในเชิงของเป็น open question ใช่ไหมครับนี่หลายคำตอบอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดขอให้เป็นคำตอบ

0: จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่ทำแล้วนะมาจัดระบบหน่อยดูซิว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงบางหัวข้อเราอาจจะลืมไปแล้วบ้างใช่ไหมครับเวลาเราทำจริงๆอ่ะเวลาลงมือทำเราอาจจะไม่ได้พิจารณาทุกแง่มุมเราลองกลับมาย้อนคิดซิว่าบางครั้งในวันนั้นที่เราวัดผลประเมินผลแบบหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงหลักการอะไรบ้างอีกวันหนึ่งอาจจะมีหลักการใหม่เพิ่มเข้ามานะครับหลักการเก่าบางอย่างอาจจะหายไปและทั้งหมดทั้งมวลจากประสบการณ์อาจารย์แล้วเนี่ยหลักการทั้งหมดที่คิดว่ามันสำคัญมีอะไรบ้าง
1: ไปซื้อให้ใช่ไหมครับแนะนำร้านใช่ไหม
2: เวลาลูกติดเงี้ย
1: อันนี้

อาจารย์ถ้าเกิดจะดูว่าโพสต์อยู่ที่ไหนอะผมจะปักหมุดไว้มันจะง่ายอาจารย์กดไปที่ตรงที่ปักหมุดไว้บางท่านถามว่าหาโพสต์นั้นไม่เจออะไรเงี้ยครับมันซ่อนไว้อยู่ปักหมุดไว้บางท่านบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่พอจะเขียนให้เป็นคำพูดเนี่ยมันยาก

อันนี้นะครับบอกว่าหลักการก็คือมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนตรงกับสิ่งที่จะวัดเหมาะสมกับผู้เรียนเชื่อถือได้มีความยุติธรรมมีความถูกต้องและนำผลการวัดผลประเมินผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอันนี้บอกว่ากำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดผลให้ชัดเจนตรวจสอบผู้เรียนว่าได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ไหมใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้นะครับหรือที่เราเรียกว่ามีความเที่ยงตรงนะครับใช้เกณฑ์เดียวกันในการวัดผลประเมินผลวัดจากกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองนำผลการวัดผลและประเมินผลไปประเมินค่าต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมลองนอกเหนือจากกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์บ้างเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์ครับบางกลุ่มบอกว่ามันได้คำตอบแล้วมันยากไอ้ตรงโพสต์คำตอบนี่แหละยากกว่าตอนนั่งคิดอีกใช่ไหมจ๊ะการใช่ไหมครับกลุ่มนี้บอกว่ามีตัวชี้วัดมีผลการเรียนรู้มีจุดประสงค์มีวิธีและรูปแบบการประเมินนะครับมีเครื่องมือในการวัดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโพสต์ต่อนะครับ

มีการวัดให้ตรงจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เลือกใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพและเหมาะสมระวังความคลาดเคลื่อนแปลผลการวัดให้ถูกต้องและยุติธรรมนำผลจากการวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับคิดว่าหลายๆคนตอบมาในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับคล้ายๆกันอาจจะมีเพิ่มเติมแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตัวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในหลักการวัดผลประเมินผลในฐานะครูหรือนักการศึกษาทั่วๆไปเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์อ่ะทีนี้ในแง่มุมที่ผมสรุปมามีอะไรบ้างอาจจะตรงหรืออาจจะแตกต่างกับอาจารย์ไปบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเนาะนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหลักการนะครับที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือว่ามันควรจะมีความต่อเนื่องด้วยเนาะที่ผมเอาอันนี้มาก่อนไม่ได้หมายความว่าตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์นี่คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องควรจะคำนึงถึงหรืออาจจะมีประเด็นอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้นะครับอย่างหนึ่งคืออาจารย์ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าสุดท้ายไม่เคยทำเลยถูกไหมครับไปตรวจสอบตอนสุดท้ายเลยแล้วระหว่างทางที่ผ่านมาที่พูดถึง formative assessment ในการประเมินระหว่างเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับไปประเมินตอนสุดท้ายเลยทีเดียวได้ไหมครับไม่ได้ช่วยทันไหมไม่ทันถูกไหมครับอาจารย์ต้องพยายามค่อยๆแล้วทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแง่มุมไหนที่เราต้องการจะใส่ความรู้หรือพยายามที่จะช่วยนักเรียนนะครับให้มีความรู้เพิ่มเติมอันนี้ที่สำคัญเลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วต้องเป็นไงครับสอดคล้องกับรู้ความสามารถด้วยนะครับข้อสอบเดียวมาตรฐานเดียวใช้ได้กับทุกคนไหมครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นได้ก็จริงถูกไหมครับอาจารย์แต่ในบางครั้งเราต้องคำนึงถึงผู้เรียนของเราด้วยในห้องเรียนบางอย่างใช่ไหมครับข้อสอบหนึ่งที่วัดกับกลุ่มที่เป็นมีความสามารถพิเศษหรือเด็กกิฟเต็ดต่างๆใช่ไหมครับเราเอามาใช้กับเด็กของเราในห้องเรียนปกติเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าเราจะพัฒนาเพราะว่าเราสนใจที่จะพัฒนาเขาไงถูกไหมครับอาจารย์เหมือนที่เราบอกว่าหัวใจหลักของการวัดผลประเมินผลก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้ควรจะช่วยพัฒนาแล้วก็ตรวจสอบให้เราด้วยว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่เราได้จากตรงนั้นเนี่ยพัฒนาเขาอย่างไรนะครับสอดคล้องกับความรู้ความสามารถครอบคลุมเนาะคุณภาพผู้เรียนหรือวัตถุประสงค์อะไรต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับตัวชี้วัดต่างๆต้องครอบคลุมเนาะแล้วก็วิธีการเครื่องมือต่างๆเมื่อกี้ก็จะมีใช่ไหมครับหลายๆกลุ่มได้พูดถึงวิธีการเครื่องมือต่างๆเหมาะสมมีคุณภาพไหมไอ้คำว่ามีคุณภาพก็ต้องดูว่าเป็นไงครับน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมีความเที่ยงตรงต่างๆอันนี้คือพูดถึงในเชิงของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่อาจารย์ตรวจสอบออกมาแล้วมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าไอ้ความรู้ที่ว่านักเรียนมีแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้เครื่องมือตัวนี้แหละจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบอกอาจารย์ได้ว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนใช่ไหมครับว่าเด็กเนี่ยได้มีองค์ความรู้เหล่านั้นหรือเปล่านะครับเหมือนเมื่อสักครู่ใช้หลักการต้องเอาเป็นไงครับเอามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประเมินเฉยๆแต่เราจะต้องคิดกลับนะสะท้อนกลับในแง่มุมของผู้สอนว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงมีการปรับเปลี่ยนยังไงไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวถูกไหมครับอาจารย์รู้ไม่รู้อ่ะเรื่องถัดไปจะไปละไม่สนใจละเราต้องมาดูว่าตรงไหนสิ่งที่เขายังขาดแล้วเดี๋ยวจะสะท้อนให้ดูว่าอย่างในครั้งที่แล้วอย่างตัวผมเองก็พยายามจะใช้ไม่ได้หมายความว่าการสอนของผมสมบูรณ์แบบนะครับแต่หมายถึงว่าพยายามเอาตรงนี้มาใช้ตลอดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนไปกับผมผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าไม่ใช่แค่วัดผลประเมินผลแล้วจบแต่เราจะเอาสิ่งนั้นมาพัฒนาการเรียนการสอนของเรายังไงด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดเนาะเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องอะไรอ่ะการวัดผลประเมินผลเหมือนกับเราทำการทดลองใช้เครื่องมือในการทดสอบได้ผลมาแต่ในการสรุปผลใช่ไหมครับต้องตรงไปตรงมาภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ใช่ไหมครับแปลผลแล้วก็ลงข้อสรุปนั้นต้องสมเหตุสมผลกับหลักฐานที่เรามีไม่ใช่ว่าประเมินมาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตีความซะคิดว่านักเรียนรู้มากกว่าเครื่องมือที่เราใช้ใช่ไหมครับบางครั้งเราคิดว่าเขารู้แต่เครื่องมือของเรายังไม่ได้บ่งบอกได้ขนาดนั้นว่าเขารู้ในระดับที่เราคิดว่ามันสูงขนาดนั้นใช่ไหมว่าเครื่องมือถึงสำคัญทำไมข้อสอบถึงต้องมีคุณภาพที่จะวัดได้ทำไมข้อสอบถึงจะต้องกระตุ้นกระบวนการคิดได้ทำไมข้อสอบถึงมีหลายระดับใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าการสิ่งที่เราสนใจในเรื่องของระดับของการเรียนรู้ของนักเรียนไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าข้อสอบเรารู้จำอย่างเดียวแต่เราตีความว่าเนี่ยเด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราทำแล้วอันนี้คือเป็นแง่มุมหนึ่งของประเด็นนี้นะครับ
จดได้เลยครับเพราะผมหยุดอาจารย์ไม่กล้าจดต่อเดี๋ยวผมแขวนไว้ให้นะครับเดี๋ยวแขวนไว้ให้ที่ Facebook อันนั้นนะครับอาจารย์กลับเข้ามาดูได้นะมันอาจจะมีประเด็นอื่นที่มากกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่

เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เราวัดผลประเมินผลนะครับทีนี้รูปแบบของการวัดผลประเมินผลหลักๆที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ามีระหว่างเรียนกับตอนสุดท้ายใช่ไหมครับหลังเรียนสุดท้ายที่เรารู้จักในแง่มุมของ formative assessment กับ summative assessment ใช่ไหมครับหัวใจสำคัญเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยไอ้ข้อมูลย้อนกลับเนี่ยข้อมูลย้อนกลับในแง่มุมของให้เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมครับช่วยเด็กให้พัฒนาขึ้นมานี่เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ว่าประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเดียวแต่จุดมุ่งหมายของการใช้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ข้อมูลอ่ะใช่ไหมครับในแง่มุมของผู้เรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นยังไงใช่ไหมครับในการตรวจสอบและในฐานะของผู้สอนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตรงนั้นยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนานะครับหรือเมื่อกี้ที่ผมบอกพูดถึงเรื่องของการวัดผลประเมินผลว่าเราสามารถวินิจฉัยหรือซ่อมเสริมใช่ไหมครับสิ่งที่ยังขาดสิ่งที่เรายังจะต้องการเพิ่มเติมให้กับนักเรียนถูกไหมครับตัวการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนี่แหละจะให้ข้อมูลอันนั้นกับเราถูกไหมครับแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาเนาะอันนี้เป็นหัวใจหลักๆว่าฟีดแบคนั้นเนี่ยต้องกลับมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับเปลี่ยนการสอนได้นะครับถ้าทำแล้วไม่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผู้เรียนไม่มีการปรับเปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นหรือดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าถึงของการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลตัวนั้นถูกไหมครับจัดระหว่างเรียนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้คือเรื่องของ summative นะครับมีผลสรุปของการเรียนเมื่อสักครู่ในหัวข้อที่พูดถึงหลักการผมได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือถูกไหมครับแล้วก็การสรุปผลที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะลงรายละเอียดในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆเรื่องของรูบริกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวตรวจสอบว่าเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นครบทุกประเด็นไหมมีประเด็นอะไรบ้างและเราจะวัดอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะครับมี2ประเด็นในเรื่องของการเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเรารู้แล้วแหละว่าการวัดผลประเมินผลนั้นมันสำคัญใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าใครเนาะจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลคืออะไรขอ2คำถามนี้นะครับอาจารย์นี่ผมให้ภาพใหญ่เฉยๆเดี๋ยวลงรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะพาทำในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆการสร้างรูบริกต่างๆในแง่มุมรายละเอียด

0: มีกลุ่มไหนอยากจะเล่าให้ผมฟังบ้างว่าใน2ข้อนี้อาจารย์คุยกันแล้วได้ผลว่ายังไงบ้างยกมือเลยครับเดี๋ยวไมค์เดินไปหาไมค์เดินได้ครับไมค์มี2ขาได้มั้ยครับ
1: ครูผู้สอนนะคะเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรเกณฑ์กลางค่ะส่วนข้อ2ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะคือตรงตามตัวชี้วัดของรายวิชาค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวชี้วัดที่อยู่ในหลักสูตรอะค่ะ
0: เบาๆกลุ่มนี้มั่งครับ
2: เกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะในคำตอบของข้อแรกก็คือใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลเพราะนั้นต้องเป็นผู้สอนค่ะผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งผู้สอนจะเข้าใจว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเราตั้งเกณฑ์ไว้ยังไงนะคะเราจะประเมินผลอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินคิดว่านะคะถูกผิดไม่ทราบนะคะลักษณะที่สำคัญก็คือการวัดผลก็ต้องหนึ่งตรงตามจุดประสงค์นะคะตรงตามสิ่งที่เราจะวัดแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนมีความยุติธรรมมีความถูกต้องนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขออีกสักกลุ่มเนื่องจากกลุ่มนี้มีคนเยอะแสดงว่าต้องมีหลายไอเดียแน่ๆเลย
3: ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะก็ข้อที่1ก็ตรงตามตัวชี้วัดข้อที่2นะคะก็ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนหรือประเมินผลตามสภาพจริงค่ะข้อ1ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ก็คือครูผู้สอนในแต่ละวิชาค่ะ
0: อาจารย์จะเห็นว่าหลายๆคนจะบอกว่าใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เนาะก็จะเป็นครูแล้วก็ลักษณะของเกณฑ์ต่างๆที่เราได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพต่างๆเนาะทีนี้โดยครูหรืออาจครูคนเดียวหรืออาจจะเป็นคณะครูร่วมกันก็ได้ใช่ไหมครับในการสร้างเพื่อสอนตัวนั้นในหลายห้องถูกไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งแต่ในบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวครูกับนักเรียนอาจจะร่วมกันสร้างขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเพราะเด็กก็จะต้องรับรู้ด้วยว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนั้นคืออะไรถูกไหมครับร่วมกันคุยกันว่าในที่สุดแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้รับรู้เป้าหมายร่วมกันสร้างเกณฑ์นะครับคร่าวๆร่วมกันได้ว่าเราจะเดินไปที่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวอันนี้แน่นอนครับเมื่อสักครู่เราต้องมีมาตรวัดได้แน่ๆครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่เฉยๆนะผมสรุปรวมให้เห็นว่าจริงๆมันต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนเนี่ยทำอะไรได้สำเร็จในเกณฑ์นั้นนะครับก็คือตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นหลักฐานในการที่จะบอกว่าเขาทำอะไรได้บ้างถูกไหมครับแล้วมีคะแนนเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือหัวใจสำคัญในนั้นต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทำอะไรได้สำเร็จและไอ้ความสำเร็จที่ว่านั้นอยู่ในระดับไหนมันก็แบ่งระดับไปอีกถูกไหมครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมว่ารู้ก็จริงอ่ะรู้จำไหมเข้าใจไหมสังเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมประเมินค่าได้ไหมใช่ไหมครับระดับของมันก็จะแตกต่างกันโดยระดับนั้นใช่ไหมครับก็อาศัยจากตัวชิ้นงานหรือตัวคำตอบต่างๆใช่ไหมครับที่เด็กได้ทำมาเนาะอันนี้เป็นภาพใหญ่ใหญ่ๆใช่เดี๋ยวลงรายละเอียดทำยังไงจะให้ตัวแต่ละตัวนั้นมีคุณภาพอะไรบ้างที่ใช้มาใช้เป็นตัววัดว่านักเรียนทำได้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมีในเซสชันถัดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการวัดผลประเมินผลก็คือเรื่องของวิธีการเรารู้แล้วว่าวัดผลประเมินผลสำคัญใช่ไหมครับเอาไปทำอะไรบ้างนะจุดประสงค์ต่างๆลักษณะหลักการที่สำคัญแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยมีวิธีการเดียวไหมครับไม่ใช่ไหมครับมีได้หลากหลายมากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มแล้วก็ มาลองดูซิว่าวิธีการที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประเมินผลของอาจารย์เองกับเพื่อนแตกต่างกันไหมเพื่อเราจะได้เทคนิคใหม่ๆไปเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรูปแบบการวัดผลประเมินผลของเรานะครับอาจจะทำให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเราแตกต่างไปจากเดิมก็ได้เพราะว่าเราสอดแทรกลักษณะหรือเทคนิคต่างๆนะครับในการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้วิธีการมีอะไรบ้างที่อาจารย์ใช้จากประสบการณ์อาจารย์ใช้อะไรบ้างในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการสังเกตมีอะไรอีกครับทดสอบสัมภาษณ์ตั้งคำถามสอบถามอะไรอีกครับมีชิ้นงานเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ทำมาหมดละใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ใช้มาเรื่อยๆสิ่งที่อาจารย์ใช้อาจจะ

แตกต่างจากที่ผมมีอีกก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่อาจารย์บอกสังเกตการแสดงออกต่างๆใช่ไหมครับ observe ทั้งเป็นรายบุคคลรายกลุ่มใช่ไหมครับเพราะว่าในกิจกรรมบางอย่างเป็นรายบุคคลกิจกรรมบางอย่างเป็นกลุ่มเหมือนกิจกรรมครั้งที่แล้วใช่ไหมครับดูกระบวนการต่างๆผมก็สังเกตดูว่าอาจารย์ร่วมมือกันทำงานอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราในกลุ่มนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับส่งเสริมให้กลุ่มนั้นทำงานประสบความสำเร็จเขาใช่ไหมครับดูในหลายๆแง่มุมขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือทัสหรือภารกิจต่างๆที่เราให้เด็กทำใช่ไหมครับมีชิ้นงานเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีผลงานต่างๆมีรายงานต่างๆหรือมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับการสัมภาษณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับพูดคุยกันเพื่อจะรู้ว่าคนนี้เข้าใจหรือเปล่าในบางครั้งเวลาเราพูดไปบอกว่าเข้าใจไหมสิ่งที่เราพูดถึงใช่ไหมครับเพื่อที่จะแน่ใจว่าความรู้หรือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยไปถึงผู้รับจริงๆนะครับอันนี้เป็นปกติที่เราใช้อยู่แล้วในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับสัมภาษณ์หรือสอบถามเด็กการบันทึกของผู้เรียนต่างๆที่ผมให้อาจารย์ได้ช็อตโน้ตต่างๆใช่ไหมครับเขียนสะท้อนการเรียนรู้ต่างๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประเมินผลได้ใช่ไหมครับมีการประชุมหารือคุยกันระหว่างผู้เรียนกับครูอันนี้ก็คือคุยกันนะครับในระหว่างที่เราเดินสอนอยู่ใช่ไหมครับเราพูดคุยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าหรือบางคำตอบอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรนะครับใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์บางคนอาจจะบอกว่ามีผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์นั้นเราก็ต้องถามกลับไปว่าไอ้กฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคือกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่ว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันสื่อไปถึงอะไรบ้างบางครั้งคำตอบเด็กๆอะครับมันอาจจะไม่ตรงใจกับเราแต่ถ้าเกิดเราถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของคำตอบเราจะรู้ว่าทุกคำตอบอะมีเหตุผลแฝงอยู่เบื้องหลังและเหตุผลตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาความเข้าใจผิดมิสคอนเซปชันของเด็กได้เพราะว่ามันมีลอจิกบางอย่างที่พลาดเวลาในคำตอบที่เขาให้เรามาเพราะฉะนั้นแม้ว่าได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่เราสงสัยต่อคือว่าคำตอบนี้มันมีที่มามันอยู่บนฐานของความรู้อะไรเราถึงจะแก้ปัญหาคำตอบที่มันไม่ตรงกับเราได้นะครับไม่ใช่แค่บอกว่าคำตอบนี้ผิดไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับเราก็จะไม่ได้ความเข้าใจในเรื่องของผู้เรียนเลยเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับการวัดผลประเมินผลนะครับแบบลงมือปฏิบัติมี practical assessment performance assessment อีกหลายๆอย่างนะครับที่อาจารย์อาจจะใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วหรือเป็น portfolio ใช่ไหมครับตอนนี้เขาให้ความสนใจเหมือนกันใช่ไหมครับที่ว่า portfolio ในแง่มุมของการเก็บงานต่างๆให้เราค้นหาเรียนรู้เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในเรื่องของการใช้ portfolio ในการสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างเด็กมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับก็จะใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นสำคัญนี่ตัวนี้มันสำคัญยังไงบางครั้งอ่ะมันเป็นการสั่งสมกว่าจะได้เป็นพอร์ตโฟลิโอตัวนั้นเด็กบางคนเนี่ยพยายามร่วมกิจกรรมทำเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเขาอ่ะมีอะไรบ้างแล้วในที่สุดเนี่ยความสามารถอะไรที่โดดเด่นทำไมเขาถึงเป็นที่น่าสนใจทำไมประวัติการเรียนรู้ของเขาจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจที่จะรับเขาเข้าไปใช่ไหมครับเขาไม่ได้ใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้เรื่องของพอร์ตโฟลิโอต่างๆในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญอย่างคือเด็กค้นหาตัวเองเจอก่อนเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสนใจหรือสร้างมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับค้นหาหลากหลายนี่เป็นอีกแง่มุมของประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอนะครับคือมันต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมงานสะสมนะครับไม่ใช่แค่วันไทม์เฉยๆนะครับนะครับเมื่อกี้ถ้าสรุปรวมแล้วนะครับอันนี้พูดถึงในแง่มุมของการวัดผลประเมินผลในห้องเรียนคลาสรูมของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงก็คือมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้คืออะไรจุดประสงค์นะครับที่ผมจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เป็นอะไรบ้างความรู้กระบวนการคิดอะไรต่างๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อรู้ว่ามีกระบวนการคิดมีความรู้มีกระบวนการแสวงหาความรู้มีเจตคติต่างๆที่จำเป็นแล้วเราก็ต้องวัดผลประเมินผลเพื่อที่จะค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กหรือเปล่าถูกไหมครับรู้แล้วว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้ววิธีการที่จะใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับเด็กจริงๆเราจะใช้วิธีการไหนใช่ไหมครับก็คงจะไม่ใช่วิธีการเดียวเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจะเป็นตัวเครื่องมือยืนยันว่า
ด้วยวิธีการนั้นก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้ด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าอ่ะจะโฟกัสไปที่เรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์ได้เห็นว่าทำไมมันถึงจำเป็นมากในระหว่างที่เราจัดการในงานสอนเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราไปวัดตอนสุดท้ายเป็นยังไงครับทันไหมไม่ทันที่จะช่วยนักเรียนใช่ไหมครับเพราะเราต้องตรวจสอบตลอดเวลาเพราะความรู้ปลายทางที่เราต้องการเนี่ยการที่จะไปถึงความรู้ปลายทางนั้นต้นทางเนี่ยต้องสร้างองค์ความรู้อะไรด้วยในระหว่างทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดไหนจะได้รีบแก้แล้วก็จะได้ไปต่อได้องค์ความรู้พื้นฐานเดิมจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้นะครับ formative assessment ก็เลยสำคัญเนาะเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์กมลนารีจะให้อาจารย์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ formative assessment เพื่อให้อาจารย์เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ formative assessment แล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆนะครับที่อาจารย์จะนำกลับไปใช้ได้หรือสิ่งที่อาจารย์ใช้แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็น formative assessment นะซึ่งอาจารย์อาจจะใช้อยู่แต่อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราใช้อยู่นั้นเป็น formative assessment หรือเปล่านะครับแล้วก็สำคัญเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลน่ะที่ได้จาก formative assessment นั้นจะต้องย้อนกลับไปที่นักเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่นักเรียนอย่างเดียวครูต้องรู้ด้วยแล้วเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะฟีดแบคที่ได้ทั้งครูและนักเรียนไม่ใช่ให้นักเรียนอย่างเดียวแต่ครูไม่ปรับนะครับอันนี้ formative assessment ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนการสอนของเราด้วยได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมสะท้อนให้อาจารย์ดูคร่าวๆก่อนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนที่อาจารย์จะไปทำกิจกรรมว่าformative assessment น่ะหน้าตาเป็นยังไงมีอยู่ตรงไหนบ้างเป็นเทคนิคอะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานะอาจารย์สะท้อนกลับไปว่าในระหว่างที่ผมสอนหรือวิทยากรท่านอื่นๆสอนน่ะมีการใช้ formative assessment ในรูปแบบไหนบ้างใช่มั้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วเหมือนเมื่อครู่ที่บอกว่าทั้งมีการสังเกตมีการใช้คําถามเนี่ยใช้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงนะครับตอนไหนยกตัวอย่างเช่นใช่มั้ยครับพออาจารย์เทพกัญญาพูดถึงเรื่องนิทานปลาน้อยก็โพสคำถามให้อาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตรวจสอบดูซิว่าสิ่งที่อ่านอาจารย์เข้าใจเหมือนที่ต้องการหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคือการใช้คำถามและเทคนิคก็คือให้อาจารย์ทำไงครับโพสคำตอบขึ้นมาอันนี้คือบันทึกของอาจารย์ใช่ไหมครับบันทึกการเรียนรู้ต่างๆนี่คือหลักฐานที่จะเอามาใช้ว่าอาจารย์ได้เรียนรู้เปล่าเพราะว่าอะไรครับต้องการจะตรวจสอบว่าให้อ่านเฉยๆให้อ่านแล้วเราไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเราสนใจว่าสิ่งที่เราจะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านตรงนี้เกิดขึ้นไหมนะครับก็ให้ส่งงานจำไม่ได้นะครับดูเองนะครับว่าเป็นงานของกลุ่มไหน นะครับหรือบางกลุ่มก็ส่งมานะครับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนิทานนะครับเป็นต้นอันนี้คือเป็นเครื่องมือหนึ่งให้เห็นว่าในระหว่างที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ใช่แค่บรรยายอย่างเดียวแล้วไม่มีการตรวจสอบถูกไหมครับเราต้องตรวจสอบไปด้วยกันตลอดคือแม้กระทั่งนะครับตอนที่ผมสอนเรื่องของแผนที่กับอ่าวไทยใช่ไหมครับตอนนั้นอาจารย์กุศลินโพสต์คำถามเรื่องว่าจะเกิดสึนามิได้ไหมใช่ไหมครับที่อ่าวไทยจำได้ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วว่าอาจารย์กุศลินก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนก็แสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นการสัมภาษณ์เกิดขึ้นในระหว่างเรียนใช่ไหมครับอภิปรายกันขึ้นว่ามันไม่น่าจะเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมครั้งที่แล้วเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบแล้วก็ฟีดแบ็กแล้วเอามาปรับเปลี่ยนอาจารย์กุศลินก็โพสต์บทความให้อาจารย์ได้อ่านนึกออกไหมครับแก้ปัญหาไปในระหว่างทางปรับเปลี่ยนคือในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนเป็นไงครับเราก็ต้องเดินเช็คพูดคุยใช่ไหมครับระหว่างครูกับผู้สอนอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจในตัวผู้เรียนถูกไหมครับเข้าถึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสอนนั้นมันใช่หรือเปล่าไปถึงไหมใช่ไหมครับคือการเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนอ่ะเราได้เข้าใจด้วยว่าเขาไม่รู้ตรงไหนนะครับจะได้กลับมาอย่างเช่นในครั้งที่แล้วนะครับพอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยผมก็พบว่าบางกลุ่มเนี่ยในเรื่องของพื้นที่หลบภัยจำได้ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยมีหลายที่มากเลยหา Google Map เป็นใช่ไหมครับใช้ Google Earth ได้พอเห็นว่าแผนที่เป็นไงแต่จะระบุพิกัดเนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมครับทำไมผมถึงรู้ก็ต้องเดินเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ดูจากงานเด็กว่าเด็กทำไม่ได้ตรงไหนแล้วผมใช้ฟีดแบ็กตรงนั้นไหมครับใช่ไหมครับนี่คือ formative assessment ที่ใช้ไม่ใช่ว่าดูแค่โอ้เด็กไม่รู้ก็ปล่อยไปนี่คือไม่ได้การเอาฟีดแบ็ก
นั้นกลับมาใช้ถูกไหมครับเมื่อรู้ว่าเอ้าเด็กทำอันนี้ไม่ได้ผู้สอนทำยังไง

ทำยังไงครับอาจารย์ต้องพยายามจะช่วยเขาใช่ไหมครับผมก็เอาไปปรับปรุงแม้กระทั่งในตอนเริ่มต้นผมก็ไม่รู้ว่าการปักหมุดทำยังไงถูกไหมครับหรืออาจารย์บางท่านอาจจะไม่รู้ก็ใช้วิธีการในการสอบถามครับคนอื่นๆได้หรือกระทั่งบางคนถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นไงครับต้องสอบถามเพื่อนฝูงโดยการใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ได้สืบค้นข้อมูลอย่างอื่นถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราพูดคุยแล้วก็ประเมินในระหว่างเรียนแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อเรารู้ว่าเด็กบางคนยังทำไม่ได้เราก็ต้องเสนอแนะวิธีการที่เป็นไปได้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับใช้อะไรเช่นครั้งที่เราผมก็เสนอว่ามีเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะง่ายก็คือ Google Earth Pro ตรงนี้สามารถที่จะปักหมุดโดยใช้ข้อมูลในเรื่องของอะไรครับ latitude longitude ปักได้เลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วให้กลุ่มนั้นสาธิตดูนั่นหมายความว่าในระหว่างที่เราเดินเรารู้ว่าเด็กเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายของเราตรงไหนใช่ไหมครับเราเอา feedback ตรงนั้นเนี่ยกลับมาคิดกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาช่วยเหลือเขาอันนี้ลักษณะที่สำคัญของ formative assessment ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนนะครับเราจะต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังสอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเมื่อรู้แล้วทำไงครับบางความรู้เราอาจจะต้องมีการสาธิตทำให้ดูก่อนใช่ไหมครับเป็นความรู้ใหม่ในระหว่างทางนะครับหลังจากทำแล้วเป็นไงครับเราก็ต้องออกมาตรวจสอบในฐานะผู้สังเกตถูกไหมครับสังเกตว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วหรือเทคนิคต่างๆที่เราให้ความรู้ใหม่ที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นในหลายๆลักษณะ formative assessment ที่เราอยู่ในชั้นเรียนถูกไหมครับถ้าเราใส่ใจในแง่มุมว่าผู้เรียนของเราอะไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือยังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจไปใส่ใจตอนสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ย formative assessment หรือเทคนิควิธีการต่างๆในการสอนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้เวลาไปอาจารย์จะเบรกก่อนไหมครับเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจารย์กมลนารีจะพาอาจารย์ลงลึกในเรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์วิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมี formative assessment ตรงไหนนะครับแล้วเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้อาจารย์ทำในช่วงบ่ายว่าถ้าอาจารย์จะจัดการเรียนรู้เนี่ยเทคนิคหรือรูปแบบของ formative assessment ที่อาจารย์จะใช้เนี่ยอาจารย์จะใช้ตรงไหนยังไงบ้างแล้วมาแลกเปลี่ยนกันโอเคนะครับอาจารย์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย ATC และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซินและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า 3' n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก 3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไน

0: โปรตีนัสเบสนะคะจับกับหมูฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิ้ลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิ้ลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่ง

เวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า Tซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่การเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ
ดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปล่าออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไ

เราสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรจะให้เด็กเขาได้ตระหนักได้ประจักษ์ได้ทำได้จริงๆก็จะต้องเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่จะทำได้ก็คิดว่าจะทำอย่างไร

0: การสอนของเราก็คือผมได้สร้างวิธีสร้างสื่อการสอนเป็น PowerPoint นะแล้วนำ VCD วิดิทัศน์มาร่วมด้วยนะมาร่วมนำเสนอให้สร้างจุดสนใจให้เด็กนักเรียนวันนี้ครูเห็นหน้าตาเธอแจ่มใสทุกคนนะซึ่งเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมช่วงวันก่อนเหมือนกันฝนตกหนักมากไหนบ้านใครเคยน้ำท่วมบ้างวันวิสาเคยน้ำท่วมใช่ไหมลองบอกคนนี้น้ำท่วมสูงไหมที่บ้าน
1: ประมาณ50 เซนติเมตร
0: อ๋อประมาณ50 เซนโอ้สูงเหมือนกันเนาะใครทราบอีกว่าทำไมฝนถึงตกมากช่วงนี้สุบินว่าไงครับ
2: น่าจะเกิดมาจากภาวะโลกร้อนนะครับที่ทำให้โลกร้อนขึ้นและทำให้น้ำระเหยขึ้นไปมากขึ้นและทำให้ฝนตกมากขึ้น
0: หมายถึงว่าโลกร้อนน้ำระเหยมากขึ้นโอ้เก่งมากเลยสุบินเยี่ยมมากเลยครับเราอยากทราบไหมว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากทราบกันไหม
3: อยาก
0: อยากทราบเดี๋ยวครูมีวิธีทัศน์ให้ดูนะ

0: เมื่อกี้ที่เราดูวิดีทัศน์ไปเนี่ยครูอยากทราบว่าเราเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรอ้าวใครอยากจะตอบบ้างว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรครับ
1: ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนระดับทะเลและมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์มนุษย์ครับ
0: ปริมาณน้ำฝนอาจจะเป็นไงมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นระดับน้ำทะเลเป็นไงสูงขึ้นทีนี้เราถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดตรงเนี้ยจะหยุดภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยเราจะหยุดได้อย่างไรใครจะตอบครูบ้างว่าเราจะไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะทำไงไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนใครจะตอบครูครับนริศลาว่าไงครับ
2: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันและใช้พลังงานอื่นแทน
0: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันให้ใช้พลังงานทดแทนใช่ไหมแทนเพื่อจะไปลดอะไร
2: ภาวะโลกร้อน
0: ลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมนี่เป็นไงปล่อยอะไรขึ้นมาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดก๊าซพิษใช่ไหมเกิดก๊าซพิษทั้งหลายแหล่ใช่ไหมก็เกิดภาวะเรือนกระจกใช่ไหมที่เราดูจากวิดีทัศน์เมื่อกี้นะทีนี้เราจะทำไงเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยคำถามนี้ง่ายมากนะอัจฉราพันธ์ก็ตอบได้เห็นเธอยิ้มเราจะแก้ปัญหายังไงที่จะหยุดภาวะโลกร้อน
3: ปลูกต้นไม้ค
0: ่
3: ะ
0: ปลูกต้นไม้โอ้เก่งมากเลยว่าไงครับ
3: บวชป่าค่ะ
0: จะบวชป่าบวชป่าเกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเพื่ออะไร
3: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป
0: ่
3: า
0: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป่าหลังจากที่พวกเราตอบมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องปลูกป่าใช่ไหมเราต้องรักษาป่าไว้เพื่อให้มันอะไรไหมเก็บอะไรไว้ให้เราดูดซับน้ำใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้มันจะเจริญเติบโตได้มันต้องอาศัยอะไรอ่ะมันต้องอาศัยน้ําแน่นอนถ้าไม่มีน้ําต้นไม้เจริญเติบโตได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ทีนี้เราจะทําไงอ่ะให้มีน้ําอยู่เราจะทําไงครับให้มีน้ําเราทําไงให้มันมีน้ําอยู่อ่ะสร้างอะไรครับควรจะสร้างสร้างฝายใช่มั้ยครับเดี๋ยวครูจะให้เธอแบ่งกลุ่มละ6ถึง8คนนะครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองสร้างแบบจำลองกลุ่มละหนึ่งแบบว่าฝายแต่ละแบบนั้นมียังไงบ้างสิ่งที่นักเรียนจะพอจะทำได้กับชุมชนของเราเนี่ยสิ่งไหนเป็นไปได้มากที่สุดเด็กนักเรียนเขาลงมติกันว่าจะทำฝายโดยเป็นฝายชะลอน้ำนักเรียนก็จะต้องไปหาแบบไปหาในอินเทอร์เน็ตไปหาในสื่อการสอนเอกสารประกอบการเรียนจากห้องสมุดต่างๆว่าฝายแบบไหนจะดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่ละกลุ่มไปหามาคนละหนึ่งเรื่องเมื่อมาหาไปแล้วก็มาสรุปอภิปรายในห้องว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับที่เราจะไปสร้างมากที่สุด
5: จากข้อมูลที่อาจารย์เขาให้หาใครจะไปหาบ้างทำฝายอ่ะเอาฝายอะไรดีอ่ะ
6: ฝายอะไรอ่ะ
5: งั้นเราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะ
6: หาในหนังสือเอง
7: ก็หาในห้องสมุด
8: ถ้าเขาทำฝายอย่างนี
9: ้เดี๋ยวเราลองเปิดดูตัวอย่างดีกว่าเน
10: า
9: ะ
10: ไปยัด
11: ที่เขาเลือกไว้

0: เอาที่แข็งแรงสุดไหม
1: คอนกรีตผสมเหล็กซิ
2: เขาเรียกว่าคอนกรีตผสมเหล็ก
1: แล้วเราจะใช้วัสดุอะไรดีในการสร้างฝาอ่ะ
0: ที่เห็นกันคอจะเป็นก้อนหินมีไม้ไผ่
3: ปูนด้วย
4: เป็นคอนกรีตอ่ะ

0: นี่ครูให้เวลาเธอไปทำกิจกรรมกลุ่มนะครับทำโมเดลฝายชะลอน้ำแล้วก็เตรียมมาพรีเซนต์ทุกกลุ่มเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วกลุ่มไหนจะออกมาก่อนเอ่ยเชิญครับ
2: ฝายชะลอน้ำนะครับก็คือสิ่งกีดขวางหรือทางกั้นน้ำซึ่งปกตินะครับจะกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได
3: ้สำหรับวิธีสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มหาทำเลที่จะสร้างฝายชะลอน้ำก่อนเมื่อได้ทำเลแล้วเราก็จะปรับพื้นที่ให้พื้นที่มันเรียบแล้วก็เมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะเทรากฐาน
4: สำหรับวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำแบบครอบหนูทิ้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมีมีดสำหรับไปตัดต้นไม้ต้นไผ่นะคะมีไม้ไผ่แล้วก็ก้อนหิน
5: น้ำป่ามาแล้วทำไมลมลังไฟโชคดีที่ยังมีฝายชะลอน้ำเรียนอาจารย์สมเด็จแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์วิธีสร้างก็คือขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปสำรวจพื้นที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมขั้นที่สองก็ต้องขุดลอกพื้นดิน
3: ทำไมถึงชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์นะคะ
5: ก็ที่ชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์ก็เพราะว่าการทำฝายแบบนี้จะทำคล้ายๆกับคอกหมูที่เวลาร้องแล้วหมูจะออกไม่ได้ก็เหมือนกับการทำฝายที่ทำแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลผ่านได้คือชะลอน้ำที่ช้าลงและที่สำคัญเลยก็คือใช้หินทรายและปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบในการสร้าง
0: เท่าที่ครูฟังทุกกลุ่มมาพรีเซนต์วันนี้รู้สึกเยี่ยมทุกกลุ่มเลยนะดีมากเลยนะแต่ละกลุ่มก็นำเสนองานของการและการไม่แพ้กันเลยนะและสร้างโมเดลเท่าที่ครูเช็คดูแล้วปรากฏว่าดีมากเลยแต่ละกลุ่มก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียปะปนกันไปทีนี้เราจะไปสร้างจริงๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะแบบไหนที่หนึ่งสร้างง่ายที่สุดประหยัดที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดเธอว่าเอาแบบไหนดีพวกเราว่าไงดี
6: คนกินเสริมดีกว่า
7: คอกหมูหินดี
0: กว่าอันนี้ก็ว่าครูว่าเราโหวตกันดีไหมแบบไหนจะดีที่สุดแบบที่หนึ่งใครว่าแบบที่หนึ่งจะดีที่สุดลองยกมือดิแบบที่หนึ่งที่เราจะไปเลือกทำดีที่สุดง่ายที่สุดประหยัดที่สุดแบบไหนครับ
7: คอกหมูหินทรายซีเมนต
0: ์คอกหมูหินทรายซีเมนต์เราจะไปสร้างกันแบบนี้ครับซึ่งเหมาะกับเราที่สุดตามมติเป็นเอกฉันท์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมติว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำแบบนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงจุดขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนบังเอิญว่ามีนักเรียนที่วันนั้นมีกิจกรรมเรียนรดอยู่ด้วยเขาแต่งกายชุดที่ว่าสามารถไปลุยป่าได้ก็มีอาสาสมัครพวกนี้จะมาสำรวจป่านะครูก็เลยให้เขามาสำรวจเป็นชุดหนึ่งประมาณ10คนนะครับเด็กพวกนี้ก็มาสำรวจการสำรวจป่าก็ต้องมีหลักการว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่เช่นเป็นจุดต้นน้ำลำธาร2บริเวณที่จะสร้างจะต้อง2ข้างจะต้องมีก้อนหินขนาดใหญ่หรือว่าแข็งแรงพอสมควรที่สามารถเวลาเราสร้างฝายจะสามารถกั้นน้ำได้ดีน้ำจะไม่กัดเซาะพังตลิ่งนะครับจุดที่3ก็คือระยะทางไปสะดวกมากไหมนักเรียนที่จะเดินทางไปสร้างเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยพอสมควรนะไม่ไกลเกินไปแล้วก็อยู่ในที่เหมาะสมที่ว่าสามารถกั้นรางน้ำและจุดนั้นจะต้องสามารถใช้งานได้จริงทีนี้หลังจากเลือกสถานที่ได้แล้วนักเรียนกลุ่มอาสาสมัครก็จะกลับไปที่โรงไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่เราจะไปสร้างจุดไหนซึ่งที่เขามาเลือกก็คือบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ที่เขาก็ถ่ายรูปมาด้วยนะเอามาพรีเซนต์หน้าห้องว่าสถานที่กลุ่มที่อาสาสมัครไปเนี่ยเลือกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ
8: สถานที่ที่เราจะไป

0: สร้างฝ่ายนะครับเราต้องเดินจากที่จอดรถไปอีกประมาณ5กิโลนะครับเราถึงจะถึงบริเวณตรงที่สร้างฝ่ายนะครับจากหนทางที่เข้าไปถึงบริเวณตรงที่เหมาะสมตรงที่สามารถสร้างฝ่ายได้นะครับต้องมีการเตรียมตัวหรือการแต่งกายอย่างสะดวกแก่การทํางานนะครับ
1: พอเราวางแผนนัดหมายกันแล้วเราก็เดินทางมาจะมาสร้างที่ที่จุดนัดหมายนะครับพอดีว่าได้ติดต่อกับชาวบ้านที่เขาเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ป่าอยู่แล้วนะซึ่งชาวบ้านพวกนี้เขาจะสร้างฝายเป็นประจำนะซึ่งเป็นกลุ่มที่รักอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ป่าไม้ของเพื่อนบ้านที่ของเราเพื่อนนักเรียนวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทําฝายชะลอน้ํากันใช่ไหมเดี๋ยวให้พวกเราเดินไปกับครูนะไปยังจุดที่เราจะสร้างนะซึ่งอาจจะไกลพอสมควรพอไปถึงจุดหมายแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติงานได้
2: กระบวนการในการทำฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์อันดับแรกก็คือขนก้อนหินโดยขั้นตอนนี้จะให้นักเรียนตั้งแถว2แถวแล้วนำหินส่งต่อกันมาจนถึงบริเวณที่จะสร้างฝายเมื่อได้ปริมาณหินมากพอก็นำหินมาเรียงให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับคอกหมูจากนั้นก็นำทรายและปูนที่ผสมแล้วมาเทด้านบนให้เต็มเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์
1: สำหรับการทำฝายวันนี้เนาะมันก่อไก่สำเร็จหรือกระตกแต่งเนาะวันนี้ก่อทางโรงเรียนป่าตานบันทีพิทยาก็รู้สึกขอบคุณทางอาสาสมัครของเครือข่ายตั้งบันทีที่มาช่วยนักเรียนในการก่อสร้างฝายในครั้งนี้ขอบคุณนะครับครับ
3: ตามที่อาจารย์สมเกียรตินะครับได้นำพวกน้องๆจากโรงเรียนป่าตานบันทีพิทยาได้เข้ามาทำจะตั้งฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อรู้พวกอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพื่อไว้อนาคตไปทางข้างหน้าถ้าปลูกจิตสำนึกตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับโอกาสข้างหน้าก็คงจะเข้ามาทำต่อเนื่อง
4: ดีใจนะครับเป็นวิชาที่สนุกมากก็อาจารย์เขาก็ได้พามาทำกิจกรรมข้างนอกจริงๆครับจากที่ศึกษาในห้องแล้วก็ได้ทำมาปฏิบัติจริงครับรู้จักการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็สามัคคีกับเพื่อน
5: การที่อาจารย์ได้สอนในหนังสือเรียนแล้วให้มาปฏิบัติจริงเนี่ยก็ทำให้แบบเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้นทำให้แบบว่าเพิ่มแบบมีกิจกรรมกับเพื่อนๆรักกันมากขึ้นถ้าปล่อยตัวขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปบอกให้คนอื่นบอกต่อคนอื่นให้แบบว่าป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยกันรักษาต้องช่วยกันดูแล
1: การสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นงานที่หนักพอสมควรนะถ้าไม่ช่วยกันนี่มันจะไม่เสร็จมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นเมื่อสำเร็จเขาก็จะได้สิ่งตอบแทนก็คือหนึ่งความภาคภูมิใจด้วยนะที่สำคัญที่สุดที่เขาได้รับก็คือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาการสร้างเนี่ยแล้วเขาได้นำมาปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเชิงประจักษ์นะที่เขาได้นำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัตินะครับก็เป็นสิ่งที่นักเรียนนี่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

0: สำหรับนะคะการเรียนการสอนในห้องเรียนก็คือจะให้เด็กเนี่ยนะคะเขาดูข่าวนะคะเขาให้เขาวิเคราะห์ข่าวนะคะหลังจากที่ดูข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ เกิดความรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งคำถามนะถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะให้เขาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์เนี้ยออกมานักเรียนคะเมื่อคืนเนี่ยนะนักเรียนดูข่าวกันบ้างไหมดูข่าวไหมคะ
1: ดูค่ะ
0: แล้วช่วงนี้เนี่ยถ้านักเรียนดูข่าวหรือว่าสังเกตข่าวเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: น้ำท่วม
0: หรอแค่น้ำท่วมอย่างเดียวหรอมีอย่างอื่นอีกไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ไหนที่ไหนที่ไหวบ่อยๆมากๆก็คือแถวแถบประเทศอินโดนะคะอินโดนีเซียช่วงนี้เนี่ยเกิดวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนะคะภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเราจะสังเกตดูนะคะเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบหลากหลายมากมายเลยนะคะเห็นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านะคะภาพถ่ายในภายหลังเนี่ยนะคะน้ำมันทำไมคะมีปริมาณที่มากขึ้นผู้ขอกลับเข้ามาสู่เรื่องของวิกฤตการณ์นับได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูจะให้พวกเราเนี่ยนะคะดูข่าวหนึ่งก่อน
2: ผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านซึ่งทางเดินเข้าออกนั้นถูกน้ำป่าพัดอย่างหนักนะครับนั่นก็คืองานสำคัญในวันพรุ่งนี้คือการเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่5คนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตรอดอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ครับ
3: เป็นภาพล่าสุดในหมู่บ้านห้วยเหลือหมู่2ตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำป่าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่พัดเข้าหมู่บ้านเกือบทั้งตำบลตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาย้ำว่าตลอดทั้งวันชาวบ้านจะพยายามช่วยเหลือกันและกันให้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ยังต้องอยู่อย่างลำบาก
0: เมื่อกี้เนี่ยจากภาพข่าวเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรคะ
4: การ
0: เกิดจากอะไร
4: การตัดไม้ทำลายป่า
0: เออมันเกิดจากที่เรารู้กันมาก็คือเรื่องของการ
4: ต
0: ัดไม้ทำลายป่านะคะประเดี๋ยวครูจะให้เธอเข้ากลุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก4กลุ่มไหมคะแบ่งกลุ่มเป็นสัก4กลุ่มนะคะครูต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยนะคะช่วยกันคิดกันก่อนว่าสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยนะคะสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยคือกิจกรรมอะไรนะหรือโครงการอะไรก็ได้นะคะลองช่วยกันคิดกันก่อนซิว่าอยากจะทำอะไรนะคะในการที่จะดูแลหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมในชุมชนของเรานี่แหละ
5: พวกเราจะเอาโครงการอะไรอย่างดี
6: เขาขย่าบอกไหนเนี่ย
7: ฝ่ายกันหน้าบอ
8: น่าจะปูปลาหมา
9: เอาทำฝ่ายก็ได้เหรอ
10: ทำฝ่ายน่าจะดีกว่า
11: ปูเนี่ยโครงการ
12: เอาโครงการอย่างเนี้ย
11: โครงการ
12: ว่าเอาโครงการมลพิษทางอากาศ
13: เอาโครงการสำรวจทันไม้ก่อนจะได้พูดว่าบ้านเฮานี่มันมีทรัพยากรเหลือน่ากลัวอ่ะ
14: อาจจะคือความเกี่ยวกับเรื่องเดินหน่อยเอาเนี่ยการน้ำท่วมมาเนี่ยเอาไม้ตามไม้อย่างเงี้ยประมาณนั้น

0: านที่ของโครงการทาวอ่ะคือจะเสนอที่ไหน
1: บ้านผมครับบ้านสุขมาทำ
0: แล้วมันดีจะได
1: ้บ้านผมมีป่าไม้เยอะครับอุดมสมบูรณ
2: ์วัตถุประสงค์นี่เป็นว่าเพื่อสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชนเนาะเราจะได้หูยะว่าเป็นจะได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่ออย่างเงี้ยชุมชนท่าได้ประโยชน์อะไรอย่าง
3: แล้วก็เขาปลูกต้นไม้แล้วเนาะไปรอต้นไม้ชุมชนเขาป่าไม้กับต้นไม้หนักไปรอ
2: ถึงคืน
3: ไปคืน
4: สำเร็จแล้วนะคะเขียนวางแผนเรียบร้อยนะคะทุกกลุ่มนะคะประเดี๋ยวออกมาพรีเซนต์นะคะขอส่งตัวแทนมาเลยนะคะกลุ่มไหนพร้อมเชิญ
5: วันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งจะมาเสนอโครงการปลูกป่าพัฒนาชุมชนค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและก็จะลดปัญหามลพิษทางอากาศส่วนสถานที่ของกลุ่มที่พวกกลุ่มหนูไปก็น่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำหรือไม่ก็จะเป็นบ้านนาจราค่ะความคิดด้านบวกในการปลูกป่าพัฒนาชุมชนนะคะคือเราต้องการจะเพิ่มต้นไม้ให้แก่ชุมชนและเพิ่มแหล่งที่ทำมาหากินหรือแหล่งหาอาหารสำหรับชาวบ้านในชุมชนค่ะ
4: ผู้อยากจะถามว่าทำไมกลุ่มหนูถึงได้เลือกที่จะไปทำที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำหรือว่าบ้านนาจราเพราะอะไรคะ
5: น้ำท่วมบ่อยอะค่ะแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เขาตัดไม้กันเยอะค่ะ
6: กลุ่มของดิฉันได้ระดมความคิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะ
7: เราจะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายไปนะคะเป็นการสร้างจิตสำนึก

0: ให้แก่น้องๆเพื่อที่จะให้ไปบอกผู้ปกครองได้ค่ะ
1: ทีนี้ครูอยากจะถามพวกเรานะคะว่ากิจกรรมภายในของโครงการของหนูเนี่ยถ้าหนูจะทำกันจริงๆนะคะครูอยากรู้ว่ามันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
0: เราจะดำเนินการกันที่โรงเรียนชนบทนะคะเราช่วงในช่วงเช้าค่ะเราจะเล่นเกมกันประมาณสัก5-10 นาทีค่ะแล้วก็เราก็จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้น้องเรื่องธรรมชาติค่ะ
1: เพราะงั้นตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเราจะไปดำเนินกิจกรรมกันเนี่ยในชุมชนนะคะซึ่งนะคะถ้าจะทำทั้ง4กิจกรรมเนี่ยเป็นไงไหวไหม
2: ไม
1: ่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเลือกที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาชุมชนใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจยกมือขึ้นสามสี่เสียงนะคะต่อไปนะคะโครงการต่อไปใครคิดว่าโครงการสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชน2 3เสียง4เสียงด้านโน้นด้วยนะคะต่อไปนะคะโครงการฝายชะลอน้ำใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจ1 2 3 4 5 6เสียงด้วยกันโครงการสุดท้ายนะโครงการดูแลใส่ใจของใยสิ่งแวดล้อมใครคิดว่าโครงการนี้เป็นไปได้ที่สุดแล้วอยากจะทำที่สุดยกมือขึ้น4 5 6 7 8 14เสียงนะคะ14เสียงเอาล่ะทีนี้นะคะจากเสียงโหวตทั้งหมดเนี่ยนะคะคือโครงการดูแลใส่ใจของใยสิ่งแวดล้อมถ้าครูถามพวกเราว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าเราจะไปทำกันจริงๆเนี่ยพวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้จริงไหมคะ
3: ได
1: ้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะจากที่นักเรียนนะคะเขามีแผนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านกระบวนการในการวางแผนในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเขาเรียกว่าไปถกกันว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยนะคะควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งนะเขาก็จะมีการประชุมวางแผนแล้วก็แบ่งงานกันทำ
4: การของเขานะจะมีคนท่าพิมพ์โครงการคนดำเนินเรื่องแล้วก็ที่โตประสานงานของโรงเรียนเขาที่โตบนธุรการห้องวิชาการของเขาแล้วก็ที่โตสถานที
1: ่มีอะไรจ๊ะ
5: คือว่าพวกหนูมีโครงการจะมานำเสนอให้แกอาจารย์นะคะ
6: มันเป็นยังไงโครงการหนูลองอธิบายให้ครูฟังสิ
5: โครงการของหนูก็จะเป็นเหมือนโครงการที่จะไปปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กๆน้องที่ต่างโรงเรียนนะคะ
6: ที่หนูจะไปหนูทำอะไรบ้างให้น้อง
5: ก็จะเป็นเชิญวิทยากรนะคะมาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับปัญหาค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะแล้วก็จะให้น้องๆเล่นเกมแล้วก็เกมนี่ก็จะเป็นเกมที่แบบว่าสื่อถึงธรรมชาติด้วยค่ะ
7: มูน่านักเรียนม .6 ทับ4จะมาขอต้นไม้มาทำกิจกรรมประมาณ100ต้นเจ้า
8: อ๋อดีเลยครับดีเลยครับต้นไม้มีเยอะแยะครับผมเลือกเอาตามสบายเลยครับ
9: สวัสดีเจ้ามูน่ามาจากโรงเรียนเสริมงานวิทยาคมนะเจ้าจะมาติดต่ออายไปเป็นวิทยากรในโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม
10: อายไปมีความรู้เรื่องไหนพร้อมก็ครับ
9: คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกป่าการดูแลป่าไม
10: ้ชุมชนของบ้านเฮาเนี่ยเน
9: า
10: ะ
9: ของบ้านเฮานี่เจ้า
1: สำหรับกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือเขาก็จะแบ่งกันออกมาเป็นฐานนะคะในการให้ความรู้ด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับน้องๆโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
11: เรื่องเจ้าต้องหูโกวันนี้มูบีไม้อย่างกันถ้าหากมือเจอตอนเว้ยมาในโครงการนะ
12: โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมครับ

0: จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้น้องๆนะในเรื่องของธรรมชาติป่าบ้านของเขาและเจ้า
1: ประเด็นที่ให้ความรู้นะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งชุมชนเองทำอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆเขามีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเยอะๆนะครับ
2: ดินน้ำป่าอากาศนะครับถ้าเขาบ่รักษาทางบนโลกเขาอยู่ได้ก็ครับถ้าเขาตัดไม้

0: ถึงจะได้ห้องก๊อฟที่ห้องก๊อฟอย่างที่นั่งพ่วงก่อครับนะครับฝนมาต้มก็อากาศจะห้องก่อครับดินถ้าเอาไปเผาครับก็ไม่จะไงก่อนแม่ถ้าเอาปล่อยของเสียลงนะครับน่าจะเสียน่าจะเหม็นก่อครับ
1: หวังเยอะกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการให้เด็กพวกนี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลแล้วก็เอาใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มากขึ้นนะครับ
2: แล้วนอกจากปีซาซาไปอยู่ดีๆนะเดี๋ยวปีเขาจะพาไปเข้าฐานนอกแต่เดี๋ยวเขาเข้าฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปปลูกต้นไม้ด้วยกัน
3: ฐานของปีนะมีชื่อว่าเรือนยอดกระพึบเปรียบเหมือนธรรมชาติอะน้องถ้าธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์อะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แห้งแล้งอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะถูกตัดไม้ทำลายป่ามันจะเป็นอย่างไรอ่ะน้องเงี้ยพอเลยทำเลยเทเลย
4: อันนี้อย่าดูซาดมากกว่า
3: ก็ละน้องเห็นก็ว่าป่าไม้ตีอุดมสมบูรณ์กับป่าไม้ตีแบบอุดมสมบูรณ์มันจะเป็นอะไรน้องจะเลือกธรรมชาติป่าไม้แบบไหนน้องอยากได้แบบไหน
5: แบบอุดมสมบูรณ์
6: อันนี้คือฐานน้ำคือชีวิตที่จะเฮือมูน้องมาเล่นเกี่ยวกับน้ำจะฮู้ว่าการประหยัดน้ำมันเป็นจะได้แล้วก็เขาก็จะเฮือแบ่งกลุ่มกันเฮือเข้าแถวแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเล่น
7: ประหยัดหน้ามาน้องก็จะบ่มีน้ํากินอย่างเงี้ยอย่างขวดเนี่ยน้องคิดว่าน้องจะพอกินก็มดเนี่ย
8: อ๋อถ้าสมมุติว่าคนเฮาปล่อยน้ําเสียลงในน้ําลําคลองยากเวลาเฮาจะเอาน้ํามากินยากมันจะส่งผลต่อเฮาจะได
9: ้พออย่างในภาพนี้น่ะเจ้าน้ํามีเสียแล้วก็นํามากํามาใจมันได้บ่สามารถจะรับประทานได้ถ้าของเฮาก็มีวิธีแก้ไขก็คือบําบัดน้ําเสียจะทำให้เขากลับมาใช้ไม้ได้รับประทานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได
10: ้อันสุดท้ายก็คือพี่กับน้องเขาจะไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะการที่เขาปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเขาได้มีการทำงานร่วมกันนะเพราะว่าพอหลังจากที่เขาปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยพอกิจกรรมพวกนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรุ่นพี่นะคะก็มักจะกลับไปนะเขาก็จะกลับไปดูสภาพพื้นที่ที่เขาได้ทำมาแล้วกลับไปหาน้องๆเขาด้วยนะเพราะว่าเขาพอเขาทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ

0: เรามาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะปลูกฝังน้องๆกับรุ่นพี่ให้มีจิตสำนึกได้รักสิ่งแวดล้อมของตัวเองค่ะทั้งในชุมชนแล้วก็ของสังคมของตัวเองค่ะ
1: อยากปลูกฝังให้น้องๆช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: รู้สึกสนุกมากครับที่พ่อพี่ๆโรงเรียนเสริมงามได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: จะนำความรู้ที่หนูได้ในวันนี้ค่ะไปเผยแพร่ให้ชุมชนให้รู้ว่าภัยธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติมาจากไหนแล้วก็มีวิธีแก้ไขด้วยให้เรารักษาธรรมชาติไว้และปลูกต้นช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะ

0: ในส่วนที่เราเห็นในเรื่องของน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะครับจุดที่เราจะเข้ามาใช้มาสอนกับเด็กนักเรียนก็คือเรื่องของสาเหตุเพราะมันเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการเรียนรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมันต้องหาสาเหตุให้ได้เมื่อหาสาเหตุได้ตัวเขาเองซึ่งอยู่ในสถานการณ์ก็ดีหรืออยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยเขามีส่วนที่จะมาแก้ปัญหาได้มาตั้งรับหรือมาช่วยเหลือบุคคลอื่นที่สามารถจะทําได้ครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องสําคัญของประเทศเราขนาดนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณช่วยพวกเราดูอะไรสักนิดนึงครับนักเรียนครับจะเห็นในจอเราใช่มั้ยครับว่าขณะนี้ภาพที่นำเสนอหรืออยู่บนจอนั้นมันภาพเกี่ยวอะไรเดี๋ยวพวกเราช่วยตอบหน่อยนะครับเป็นภาพเกี่ยวอะไรครับ
2: น
1: ้ำท่วม
0: วันนี้การนำเข้าสู่บทเรียนของเราเนี่ยก็คือการนำโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นในโทรทัศน์หรือทางสื่อก็ดีมากมายซึ่งตรงนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของสภาพปัญหาที่แท้จริงความคาดหวังของผมก็คือเขาจะต้องรู้สึกถึง1สาเหตุที่มันมาของน้ำแน่นอนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนี่ยมีความทุกข์ยากอย่างไรและถ้าตัวเขาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเด็กเองเมื่อเห็นภาพอย่างนี้เขาก็จะเข้าสู่ในความรู้สึกที่แท้จริงได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: แรงไหมครับในภาพที่เห็นนี่ความแรงของน้ำเป็นไงแรงไหม
2: แรง
1: มากนะครับจะสังเกตว่าความแรงของน้ำเนี่ยเมื่อพัดไปจุดใดก็แล้วแต่บ้านเรือนบางบ้านก็อาจจะเสียหายใช่ไหมครับใช่ไหมดูอย่างรถคันนี้ที่วิ่งไปนะครับก็วิ่งผ่าสายน้ำถนนกลายเป็นที่วิ่งของน้ำหรือทางผ่านของน้ำซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ดูภาพนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเสียใจหรือดีใจครับ
2: เสีย
1: ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นไงครับภาพนี้บ้านพังเลยนะครับนี่ครับ
0: หลังจากที่เราให้ดูวิดิทัศน์แล้วนะฮะเราก็มาให้ดูถึงเรื่องของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือแผนที่จะเห็นว่าเรานำเสนอภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ดึงเข้ามาส่วนกลางแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครและท้ายที่สุดคือที่สมุทรสาครครับ
1: พร้อมที่อยากจะเข้าสู่สาเหตุของน้ำท่วมไหมครับ
2: พร้อม
1: นะครับลองดูที่ว่าจังหวัดที่มีน้ำท่วมมีจังหวัดอะไรบ้างช่วยกันดูมีจังหวัดอะไรบ้างครับดู
3: สุโขทัยครับพิษณุโลกครับมีกำแพงเพชร
4: พิจิตรเลยคร
3: ับ นครสวรรค์ครับ
1: เอาละมันก็ไล่ๆลงมาทีนี้ที่หนักที่ไหนครับดูสิครับ
3: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพเอาทีนี้มาดูให้ชัดที่สมุทรสาครมาดูสมุทรสาครอยู่ตรงไหนครับลองดูสิครับ
3: ที่ตั้งสมุทรสาครคืออยู่ตรงนี้นะครับคือว่ามีน้ำไหลเข้ามาไม่มากนักอยู่เฉพาะอำเภอกระทุ่มแบนแต่ยังไม่เข้าอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอบ้านแพวนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูแผนที่นี้มาดูแผนที่นี
0: ้การที่ผมได้เอาเด็กเข้ามาสู่การเรียนรู้ในจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งว่าคนที่เกิดในท้องถิ่นเนี่ยปัญหาก็ดีสิ่งต่างๆที่ดีในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเลยที่คนในท้องถิ่นจะต้องรู้ปัญหาของตัวเองจะต้องมีส่วนรับรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยครับ
1: ช่วยครูหน่อยสมมติครูไม่รู้เลยเนี่ยใครจะอธิบายในภาพด้วยว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้น
5: ที่ไหลเข้ามากันนี้ก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่ที่เข้ามาจากจังหวัดนครปฐมที่เราเห็นอยู่ก็คืออำเภอสามพรานนะคะแล้วก็จุดแดงๆก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีผลกระทบอย่างมากที่ทำให้เส้นทางการจราจรติดขัดแล้วก็บ้านเรือนส่วนใหญ่เสียหายค่ะ
0: จะสังเกตว่าผมเนี่ยได้ให้เด็กเนี่ยได้เดินเข้ามาใช้สื่อได้ชี้แผนที่ที่เราได้นำเสนอเนี่ยอย่างน้อยเด็กตัวเด็กเองได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงพื้นที่ของเขาว่าทั้งจริงและก็ในภาพของสารเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีการความสอดคล้องอย่างไรนอกจากนั้นเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับเพื่อนๆอย่างน้อยข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสำหรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
6: ทำไมน้ำถึงยังไม่เข้าอำเภอเมือง
5: เพราะว่าที่จังหวัดเรามีแนวคันกั้นน้ำแล้วก็การเตรียมตัวรับสภาพน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการก่อกระสอบทรายแล้วก็บริเวณบ้านเราจะมีป่าตรงกลางค่อนข้างเยอะค่ะ
6: แล้วมีโอกาสที่น้ำจะผ่านเข้ามาตัวอำเภอเมืองจะมาถึงโรงเรียนของเราไหมคะ
5: ถามว่าถึงไหมอาจจะถึงแต่ถึงแค่ประมาณ 5% หรือ 10% เพราะว่าตอนนี้ทางเรียนเราได้มีโครงการก็คือโครงการชะลอน้ำไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าโครงการหรือว่ากระสอบทรายที่กั้นบริเวณหน้าโรงเรียนของเราค่ะ
1: จากที่เพื่อนเราได้มา

0: ชี้หรือบอกทิศทางของน้ำที่มาที่สมุทรสาครเมื่อกี้นี้นะครับแต่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้นะครับว่านักเรียนสังเกตไหมครับว่าพื้นที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่ต่ำแล้วเวลาน้ำมาเนี่ยก็จะมาตามลำคลองแต่ตัวเมืองเนี่ยก็คงไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวเมืองของเราเนี่ยมันอยู่ปลายน้ำของเราที่จะได้รับผลกระทบก็คือการหนุนของน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยก็จะแค่ไม่เกินตำบลสีเมืองนะครับตำบลสีเมืองเสร็จแล้วน้ำก็จะลงมาแล้วก็คลองอีกหลายสายที่รับน้ำแล้วก็มีโครงการแก้มลิงที่ช่วยในการป้องกันน้ำเพราะนั้นจังหวัดเราโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนี่ก็จะไม่กระทบถามว่าในอนาคตสมุทรสาครน้ำจะท่วมไหมมันก็เป็นได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะช่วยกันในฐานะที่เป็นครูเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลโดยเฉพาะภูมิศาสตร์สารสนเทศเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเรื่องของแผนที่ตอนนี้แผนที่ที่เราใช้ก็จะมีของจิสด้านะครับแล้วก็ของหน่วยงานอื่นเช่นสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรข้อมูลร่วมในการที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมแล้วก็ไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่เราวางไว
1: ้ขอให้พวกเราได้ดูแผนที่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่จากจิสด้าเป็นแผนที่ป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมหลานถ้าเป็นเส้นทางใหญ่เรียกว่าแม่น้ำอะไรท่าจีนแต่มันจะมีคลองหนึ่งที่พาดไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นเราเรียกว่าคลองอะไรลูกคลองมหาชัยนักเรียนเห็นตัวลูกศรไหมครับน้ำเนี่ยจะย้อนไปและย้อนมาตลอดสำหรับคลองมหาชัยถ้าน้ำย้อนขึ้นแปลว่าน้ำจากทะเลเป็นไงหนุนสูงถ้าเกิดน้ำจากกรุงเทพสูงลูกศรจะวิ่งสวนและวิ่งลงมาที่อ่าวไทยการวิ่งของน้ำจะวิ่งจากสูงมาที่ต่ำก็คือจากกรุงเทพมาสู่ที่อ่าวไทยเรา
0: คือกิจกรรมต่อมาที่ผมได้ให้เด็กได้ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็มีการสะท้อนจากสภาพปัญหารวมถึงมาตรการวิธีการป้องกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเหตุที่เราต้องเอาภาพจากสมุทรสาครเพราะเป็นภาพที่ใกล้ตัวเมื่อเขามีความเข้าใจในพื้นที่เข้าใจในบริบทของท้องถิ่นแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาจะต้องมีการขยายผลขยายความสืบเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นเพราะเราจะปฏิเสธของการอยู่ร่วมกันในระดับภูมิภาคระดับประเทศไม่ได้ซึ่งตอนนี้เด็กก็จะต้องมีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส่วนอื่นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับ
2: สาเหต
3: ุ
2: การเก
3: ิ
2: ดป
3: ั
2: ญหาน้ำท่วมก่อน
3: โลก
4: ร้อน
3: ภาวะ
4: โล
3: กร้อน
4: ปริมาณน้ำฝนแล้วเกิดมรสุมใหญ
5: ่เขื่อน
4: รับ
5: น้ำ
4: ไม่ได้
5: เก็บน้ำ
4: กักไว้เยอะไง
6: ก็สำรวจว่าคลองไหนมันสามารถระบายน้ำลงทะเลได้ดี
7: ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ
8: ลดล็อกคูคลอง
0: สาเหตุที่น้ำมันท่วมเพราะอะไรเรามาฟังตัวแทนกลุ่มนะครับ
9: เกิดปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดฝนตกชุกครับน้ำมันมีมากครับทำให้เกิดน้ำท่วม
7: เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะคือว่าเวลาน้ำมาก็ไม่มีต้นไม้ไปกันน้ำมันก็น้ำก็ไหลเร็วขึ้นถ้าเรามีต้นไม้น้ำก็จะต้นไม้ก็จะช่วยการชะลอน้ำได้
10: แนวทางแก้ไขก็คือปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็เพื่อรักษาป่าต้นไม้ป่าต้นน้ำให้อยู่คู่กับเรา
7: ใครมีวังกุ้งก็จะขุดรอบให้มันลึกขึ้นเพื่อจะได้ระบายน้ำเข้ามาให้เยอะจะได้รองรับแบบน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเข้ามาถ่ายน้ำเข้ามาในวังเรา
11: สำรวจตรวจสอบทางระบายน้ำครับว่าสามารถระบายออกได้ดีทางไหน
0: ครับ
11: และใช้เรือดำน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำลงทะเล
0: ครับครับหลังจากที่ผมได้ให้เด็กเข้านำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วนะครับเราก็ให้มาดูถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนเราได้นำเสนอภาพที่โรงเรียนน้ำท่วมขังตรงนี้เองเหมือนโจทย์ที่เราได้ให้เด็กได้มีส่วนร่วมคิดว่าถ้าเป็นเขาในขณะนั้นเขาจะทำอย่างไร
1: ภาพบนนี้คือภาพอะไรเอ่ย
12: โรงเรียนน้ำท่วม
1: อ้าวภาพนี้เธอว่าน้ำมันท่วมได้ยังไง
10: ก็เมื่อก่อนนะคะเราอาจจะไม่มีแนวกั้นน้ำนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้ขุดลอกคลองรอบๆโรงเรียนค่ะทำให้น้ำเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปท่วมในโรงเรียน
1: แล้วน้ำมันมาจากไหน
10: น้ำมาจากทะเลค่ะที่หนุนสูงแล้วก
1: ็
10: อาจจะเป็นภาวะน้ำท่วมเหมือนในปัจจุบันก็ได้
1: ครับอ้าวเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้พวกเราเห็นน้ำท่วมโรงเรียนไหมครับ
12: ไม่
1: เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมน้ำจึงไม่ท่วม
0: ที่โรงเรียนหรือตัวผมเองเนี่ยจะพยายามใช้ฐานของปัญหาจากสภาพจริง

0: ผมก็พยายามเอาเด็กเนี่ยไปเรียนรู้ในสถานที่ที่เป็นปัญหาและเมื่อเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเด็กจะเห็นสภาพจริงอย่างเช่นเห็นภาพน้ำขึ้นนะครับเห็นภาพระดับของน้ำที่ต่างกันมันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าไปฝังลึกในความรู้สึกได้อย่างมากกว่าเรียนในห้อง
1: ครับขณะนี้เรากำลังมาจุดที่เราสร้างเป็นแนวป้องกันน้ำหลากนะครับนักเรียนครับนักเรียนมองมาด้านซ้ายเห็นไหมครับปริมาณน้ำด้านนอกกับด้านในเป็นไงครับไม่เท่ากันข้างนอกน้ำกำลังทำไมครับกำลังขึ้นนี่เห็นของจริงเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสังเกตที่ประตูน้ำด้านในระดับน้ำข้างในเป็นไงครับต่ำกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำโครงการป้องกันน้ำหลากน้ำล้นตรงนี้น้ำจากข้างนอกเข้าไปข้างในจะทำไมครับ
2: ท่วม
1: แปลว่าวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมของโรงเรียนโดยใช้แนวพระรามหลีกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นผลไหมครับ
3: เป็น
1: ผลนะครับขณะนี้เรามาบริเวณในพื้นที่ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นป่าชายเลนนักเรียนสังเกตไหมครับว่าด้านขวามือนักเรียนเห็นไหมตะกอนเลนที่มันมากับน้ำแล้วอยู่ไปเนี่ยดินมันก็ตกตะกอนกลายเป็นแผ่นดินแล้วน้ำท่วมตรงนั้นไหม
3: ไม
1: ่ท่วมแสดงว่าตะกอนเลนหรือดินที่มากับน้ำเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้แผ่นดินสูงขึ้นได้อีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนเห็นรากไม้ชายเลนนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวชะลอความเร็วของน้ำและในขณะเดียวกันเมื่อน้ำถอยหลังกลับไปโดยไม่มีแรงดันกลับเนี่ยมันจะช่วยซับตะกอนเลนไว้ทำให้ดินสูงขึ้นเพราะไม้มันก็มีส่วนในการที่จะเก็บและก็ชะลอความเร็วของน้ำเพื่อไม่ให้เกิดมวลน้ำที่มาด้วยความเร็ว
4: ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเมื่อก่อนโรงเรียนเราก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็จนมาถึงณวันนี้เรามีการป้องกันอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างผลกระทบต่อโรงเรียนเราอย่างเช่นปัญหาปัจจุบันก็คือน้ำท่วมรู้จักว่าเส้นทางน้ำอ่ะมาได้อย่างไรแล้วก็มาจากเส้นทางไหนรู้จักคลองต่างๆเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะ
0: หลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะมันก็มีกิจกรรมเสนอแนะเข้าไปคือเด็กก็จะไปขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องจิตอาสานะครับก็เป็นผลพลอยได้ที่เขาจะได้ด้วยนะครับ
1: สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เราเรียนตั้งแต่เมื่อเช้านี่เราจะพบว่าสาเหตุคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรเรารู้หมดแล้วแต่อยากจะให้มุมมองนักเรียนนี่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหลากท่วมขังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดแบบยั่งยืนและระยะยาวอย่างที่ของเราเนี่ยเราคิดแบบระยะยาวเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่มีการปลูกป่าชายเลนมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแต่บางที่เราอาจจะเห็นตัวอย่างว่าเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่ถ้าทำบ่อยๆถามว่าเราจะมีกำลังมาจะมีงบประมาณมากไหมมันคงไม่มากพอแต่ถ้าเราคิดแบบระยะยาวและยั่งยืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทุนบ่อยเราก็จะทำครั้งเดียวแล้วจบก็ขอให้พวกเราได้นำแนวความคิดที่เราช่วยกันวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบกระตุ้น

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับ

น้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างสากความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างสักกันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น i1 กับ i2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ i1 ไหลไปสู่ r2 แล้วก็ i2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมป์มิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง

2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: และเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี MG คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ย

มันวางอยู่บนตาชั่งมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากหมวดได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมา
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: I'm sorry.
1: Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy, right? And being able to use your language, or the English language in this case, to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what... Oh, sure. We'll have Ajahn Taliyosi explain a little bit.
2: จะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เทกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาส นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เชก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมัลติลิเทซี่อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆ เขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของcomputer skill ซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทําให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูใน3ส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทําให้เด็ก aware เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเมื่อเขาจะต้องทำจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในส่วนที่เขาจะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่ม aware ว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเต็มรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ
1: Thank you อาจารย์ So again the question of assessmentSo Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right, the evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this.

0: But first, let's ask Ajahn, how did you, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this?
1: Yes, first thing I check about the accuracy, and then about the creative, like, I have to confess that most of my students, they tend to copy their friend's work. So if I found out something that, like, my friend, like, no, my students' work that really a bit different, I will encourage them, like, keep doing this. And this work are the work that I display on the board to show other students that they did good job. Like, they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good.
0: Right, right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet, copying from old textbooks and old answers. It's a big problem, and it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there. It happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop, so you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And, you know, we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's, yeah, something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right? Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing with, what your classmates are sharing with you, but you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also. Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right, thank you.
2: อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่าคริเทเรียในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และ creativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกันเราก็เรามาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำไงก็ได้เพิ่มเติมว่าคริเทเรียอันนึงที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของ originality คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นคริเทเรียที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ
0: Thank you
2: Can I add something more
0: Of course
2: Okay
0: Of course
2: คือเท่าที่มองจากการตรวจอาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicativeapproach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือการให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกันแต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอ้ออย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่าครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิดเช่น SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะ

0: do in your free time? Or what do you like to do in your free time? Okay. And those are some of the questions, right? And they give the answer. Oh, excellent. And they even give a reason. Why? Because.
1: But short reason.
0: Of course. Short reason.
1: Yeah.
0: Yeah. They're still practicing. They're still learning, right? The language. Little by little, right? So that's good. Little by little. So, Adan, in your opinion, what here is multiliterate? Multiliteracy. How is this adopting multiliteracy?
1: This is from internet.
0: Mm. Research from internet, okay. Knowing about cartoons, right? That's also kind of cultural and media literacy, right? That's great because now you know more. Before you didn't, and now you do. So also the teacher learned about cartoons. Yeah, my students tell me a lot about things I don't know with media. Okay. What else? Can anyone else share? What other kind of literacy here is happening?
2: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hello.
2: Yes. From teacher's work, I like the way that teacher asks students to give the reason why they like the cartoon character. Is it good because it helps young kids to think critically? Like some of my students, they cannot even give the reason why they like for the simple thing. So I think it's a very good point to teach them, ask them
0: Excellent.
2: How to find why they like it.
0: Excellent. I agree with you. And I think many teachers here agree too. When you ask why, it gets deeper, the thinking, right? And some people can't answer why. And there are some reasons why a lot of students are afraid to answer why, because maybe the language is hard to express. I'm sure in Thai that they can explain why very easily. But I think in English, it's hard to put together. And that's why I love to help them put it in a way that is understandable, and they can, on their own later on, they can expand, right? But at least giving them the basic language, and then they can build on it. So I think the idea of asking why is, yes, promoting more critical thinking. Because sometimes we like something, but don't really think about why we like something. Or we may not like something, but we don't really think about why we dislike it, right? So I think asking at such a young age and asking their opinion is also, thank you for sharing this, is also giving them the power to express their opinion. And encouraging students, especially young students, to express their opinion is already the beginning of language empowerment. It's giving them the power to choose their reason, to choose also to use the language to express their opinion. So already, even something simple as, why do you like Barbie, right? Also, it already shows how powerful that can be with learning.
3: ค่ะก็จะสรุปช่วงนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ชูศรีคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นของเด็กเล็กบ้างเด็กป.5นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้เด็กเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ free entertainment คือเวลาว่างก็จะพบว่าเด็กส่วนใหญ่บอกว่าเขาชอบการ์ตูนเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาเป็นเรื่องของการที่ไปหาการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเขียนโดยอาจารย์ให้คำถามตั้งว่าwhat cartoon character do you like แล้วก็เด็กก็ต้องตอบแล้วก็ why do you like Barbie cartoon ที่เขาเลือกตัวละครตัวนั้นมาซึ่งเราอาจารย์เชได้คุยกันแล้วเราสรุปประเด็นว่าอาจารย์ทุศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multiliteracy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ชูศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multiliteracy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีก

0: ส่วนหนึ่งอาจารย์นัสวานีก็ให้ความรู้ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องของการcritical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า why อาจารย์เชก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่า2อันนี้ถ้าเราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่2คือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทำได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะฉันจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เด็ก because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นคำบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ
1: Thank you All right we have a couple more teachers to share or a couple more teachers to share some student work so let us askteachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village I believe something with the global village I think
2: yeah
1: yes
2: from last section that we learned and we just back to the student and survey about how to use like a social issue nowadays and our survey we found that 90% use social network for my student and 75% that for entertaining and we hope that we talk to the student and we hope that we can encourage them how to use internet or social issue for study. So it's just survey. And for the colleague, my friend that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend or the colleague share us about that the student work and we get the idea because last week my student our student we have talked about how to be the good citizen and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today is very interesting we hope to bring something to share you next time.
1: I'm sure you will. that's great, thank you. So this was more based on a discussion and a survey with your students of how often and how much and what the reasons were in using technology. And according to this survey, as it's also in your handout, right? How often? 90% every day. What type? 70% computers are at home, and some have their iPhone and iPad already. I am jealous. I don't have any. And what are the reasons for using it? Entertainment. And 25% studying. and this was something you mentioned earlier, Ajanda, about how teachers should now be more aware of incorporating or using it in classrooms. And an idea today would be like the advertisement, right, for students. Any other ideas from you or from other teachers? How can we increase it more for studying rather than entertainment? How can we encourage students to use it more for studying? Oh, we have someone here.
3: Excuse me. I think we can add some work outside the classroom also, yes. Like work or as I gave out the term before last, I think last time when I came, then I gave out the project about making up their own English journal. Mm. And also in class, we can design our lessons to promote critical thinking. And this is an example. I'm sorry, I didn't send the email in advance.
1: It's okay, excellent.
3: And today I have got some for the teachers who didn't get one that I gave out last time.
1: Thank you, we can hand it out.
3: And this
1: after.
3: Is also the cooperation between teachers and students, not only the students themselves.
1: Excellent.
3: Because when I join or attend a meeting, then I wrote something about that, and then we can put in the journal too.
1: Excellent. So this journal is that output, right? The final output, and it shows teacher and student collaboration.
3: And the lessons that I have brought today is rather hard, I think, because it's for M6 students, and it's aim to promote, to encourage the student to think critically.
1: Mm.
3: So it's about the conflicts. When I did in class, then I separated, put the students into groups, and they have to do presentation too. And we can integrate the part that we have to give points to the student for speaking within the reading class also. So they will be aware to give the speaking part to everyone equally, so that they can get the same point. Like for example, the full point is 5. then each student has to talk about what they think and what they agree or disagree, and also give the reason. And the serious problem here is about how to punish the murderer. So some people think that we should not put them to death. We should not choose the we call death penalty or sentence, because they need a chance, or the murderer needs a chance or an opportunity to improve themselves. And something that why should we pay for them to live on and use the money from the tax from those who are right. So it's serious, but we also have many kinds of problems for each group to choose or draw a number.
1: Right.
3: Yeah.
1: Right.
3: So not all that are serious.
1: this is great. Would you like to continue, or you have more to say?
3: Yeah. Okay. Okay. That's okay.
1: Oh, that's it. Oh, no, you can continue some more if you would like to discuss. If you would like to highlight, perhaps if we show maybe one page of the journal.
3: I think we can help the students who tend to be quiet by giving a form like a worksheet. For example, as I did in here, I think. We can show
1: maybe we can show a sample. Yes.
3: So the first step is to read the problems. They have to make conclusion on what the problem is. Then the student supposed to discuss with their friends and then come up with the conclusion and the solution as the different ideas of different students in the group, and also each student. Maybe that they someone may think different from the group, right? And then so the worksheet will be like this. The suggested solution, your group opinions, and what they can add when they present, they can add what about the individual solution. Yeah.
1: That's great. Can we move the paper up? This is great. This is to help students who are a little bit quiet or weaker, because it guides them step by step. And I like the suggested solution and the group opinion part as well. It's very clear, very organized.
3: And how to present. Mm-hmm. So some group come up with a debate, and it's fun, you know.
1: Of course, yeah.
3: And
1: yeah.
3: One of the group will be like the judge who say that which side will win. Can be role plays, can be any, they come up with different kinds. And some students think about the TV program, like reporting the news, can be interesting.
1: That's excellent. And we can hand that out after the session, so please don't leave right away with the journal. And what's great here, Ajahn, is, I'm sorry, your name?
3: M. Usa.
1: M. Usa.
3: I come from Dren Budom Siksa School.
1: Oh, thank you, Ajahn. M. Sa. This project is great because it's based actually on project-based learning, right? A lot of students, it's the goal or the aim is to apply critical thinking. But with that goal or aim, there are so many other mini goals underneath that. It's to promote creative thinking. How would you solve this problem based on what you learned, based on what you have researched, based on what you have read? Also, it promotes collaboration. How would you work with your team? How will you work with the whole class? How will you work with your teachers? And here, the teachers are really more facilitators, more like guides or counselors. Another aspect of this is promoting peer assessment. As you were saying, students were being judges of others. How were they good at their presentation? How were they good? Did they say all their points correctly? Were they very clear and thorough with their solutions to their problems? Many different criteria for assessment. And overall, it's working together and putting this and showing this is what we've learned. And this is also very important with the critical framing, right? Just the idea of this Unit 5 I saw with conflict, and I saw on the bottom conflict resolution. It's very important for us students, for our students to be able to see a social issue and how does it come about and what are some steps to resolve it. So overall, this is great. It encompasses or it uses a lot of different multi-literate approaches. Thank you. Thank you for sharing. It's okay if you didn't email it because you're sharing it now.
4: ค่ะท่านอาจารย์เอมุสาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็ได้นำผลงานของนักเรียนมาให้ดูนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกิจกรรมด้วยที่อาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นวารสารเป็น journal ซึ่งนักเรียนเนี่ยทำช่วยกันทำนะคะกับคณะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อ conflict ซึ่งอาจารย์บอกว่าสำหรับนักเรียนที่อ่อนหน่อยก็จะให้ handout มาเป็นไกด์ไลน์นะคะว่า problem อะไรนะคะ conflict อะไรที่อ่านเจอใน text นะคะแล้วก็ใน text มี solution ว่าอะไรแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งคือว่านักเรียนเนี่ยมี solution ที่จะ suggest ว่าอะไรแล้วก็ความเห็นเป็น group opinion นะคะเพราะนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่านักเรียนก็จะมาพรีเซนต์นะมานำเสนอโดยเป็นหลายลักษณะบางกลุ่มก็นำเสนอเป็นเนื้อสารเป็นดีเบตนะคะการโต้วาทีแล้วก็บางกลุ่มก็นำเสนอเป็นเนื้อสารการเป็นพรีเซนเทชันเนื้อสารอื่นๆนะคะค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็หน้าอาจารย์เทรก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึง multi literacy ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะคะทั้ง critical thinking ทั้ง culture ทั้ง social issues นะคะแล้วก็ทั้งการ presentation skills ในการที่ไป search หาข้อมูลอะไรต่ออะไรครบเลยค่ะ
1: Thank you. So we are

0: While you're looking at the sheet, perhaps you can look at it while I explain some of the concepts, the criteria. Some of you may not be familiar with it, but for example, with project assessment, some of the criteria like task plans. Maybe you're working with your students and they have some preliminary planning, right? What are some of those things, the materials that they're getting together, that they are collecting when they are planning their project? Another thing you can, so this is before the product, right? This is, you are closely working with your students and asking them, oh, what did you find on the internet? What did you find in your neighborhood? What did you find from intern people? So this is their plan. You're assessing them on their plan. For the complex organization of materials and presentation, that is how basically, how do they organize? Is it clear? Because sometimes your project can be very complicated. So how are they organizing it? Maybe each person in the project or the team has a role. One person is good as an assistant. One person is good as collecting notes. One person is good at summarizing. You know, so it depends on your project. And how do they put it together? So organization, broad knowledge. So this part is more their experience. What do they know besides what they learned from the book? What life experience or interest do they bring into the project? That's more on the teacher's part for you to decide their broad knowledge. Then analytical intelligence is how well do they analyze what they just learned. Creative intelligence, it's creativity. How can they put it together in their original way, in a creative way? Ajahn M. Usa, thank you. How she was saying, she was describing how her students chose their method of presentation. Debate, some of them pretended to be TV reporters, right? They chose, it was their own decision. And so it's similar with performance assessment, group assessment, and portfolio assessment. There's the planning stage, how they complete or organize it, and some of them, they have problem-solving skills, right? This one is definitely what Ajahn M's class was doing with problem-solving. So there, as you can see, each kind of assessment or lesson depends on the goals of the teacher and the students. What do you want them to do? How do you want them to see what they're learning? So it's not just a grade. It's more than that, right? It's long feedback.
1: ค่ะ อาจารย์เชก็อธิบาย handout ที่สองนี้นะคะที่เป็นประเภทของการประเมินนะคะโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอัน project assessment นะคะว่าเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยที่เราควรจะดูเนี่ยนะคะประเมินจากนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่น task plan อาจารย์ก็บอกหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนจะทำ project เนี่ยนะคะนักเรียนได้ไปรวบรวม source ต่างๆมานะคะหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาซอสต่างๆมาไปหาเท็กซ์มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนนี้นำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน analytical intelligence ก็คือว่านักเรียนสามารถที่จะ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการทำงานกระบวนการนะคะการ performนะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็น skill หนึ่งซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินทั้งหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ
0: Thank you. Since we're heading toward the end of the session, I don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity.Then originality, right, with some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics, right? We'll bring that back again. How can we transform our rubrics for evaluation of projects, group, portfolio, or performance? There is a little note in this document. And in the bottom, besides students' work,Besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are trying to adapt to multiliteracies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students.And not just assessing ourselves, but also our school resources. Because sometimes we would like to give a long assessment, or we would like to give good feedback to our students, but sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators that we can hopefully reshape the system for our students.
1: ค่ะอาจารย์เชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะรับความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับ

0: รับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหา resource ต่างๆนี้ให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกสมัยใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: Thank you. So as you head out today and plan for your next lessons, I hope that you'll incorporate some of the new thingsThat you've discovered about yourself and your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head. And I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. if not, please do just bring it in. But I do look forward to.Receiving it. You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you.
0: ค่ะก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนมังกรบนหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุดซีรีส์ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเบมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the Distant Video Conference English Language Teacher Training Program onCritical Reading and Assessment in Online Work, organized by the Distance Learning Foundation, with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Thailand, and the TOT Public Company Limited. We have Kun Demon from the U.S. Embassy with us today, and our trainer is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn.Good morning, everyone. Sawasdee ka. Good morning, Bangkok, Narathiwat, and Hua Hin.